0: นาทีสุดท้ายนะคะของรายการ Good Morning อาเซียนในเช้านี้ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานนะคะ
1: ผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีข่าวมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีก่อนที่เราจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหันวงศ์อาจารย์ประจำคณะภาควิชาประวัติศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติจะเป็นอย่างไรเราก็จะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราในเช้าวันนี้ครับเชิญน้องน้ำหวานเลยครับ
0: ค่ะก่อนที่จะทักทายคุณผู้ฟังนะคะพอดีเมื่อสักครู่เรารับฟังข่าวจากคุณแอสซารียังเวอร์ตี้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างสมเสร็จเนาะแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเอ๊ะแล้วเขาทานอะไรเป็นอาหารนะคือสมเสร็จเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชอย่างเดียวเขาเรียกว่า herbivore นะคะคือสัตว์จะมีพวกกินเนื้อเรียกว่า carnivore แล้วก็ที่กินพืชอย่างเดียวคือ herbivore นะคะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยวันใช้เวลาไปกับการหาอาหารกินค่ะโดยสามารถกินพืชผักได้เนี่ยรวมกันนะคะประมาณ 30-35 กิโลกรัมสิ่งที่เขาชอบกินก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่คือผลไม้เบอร์รี่ที่ร่วงหล่นอยู่นะคะแล้วเขาชอบพืชน้ำมักจะลงไปกินพวกพืชน้ำสาหร่ายในลำธารนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือดินโป่ง salt lickภาษาอังกฤษเรียกว่า salt lick นะคะ salt ที่แปลว่าเกลือ lick ที่แปลว่าเลียนะคือเขาต้องไปเลียกินดินโป่งเพื่อเติมแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นและช่วยขับสารพิษจากพืชบางชนิดที่กินเข้าไปด้วยนะคะสมเสร็จเนี่ยมีจมูกที่ลักษณะเหมือนงวงช้างสั้นๆมีความยืดหยุ่นสูงเขาก็จะใช้สิ่งนี้แหละในการม้วนตวัดเด็ดดึงใบไม้ผลไม้เข้าปากอย่างคล่องแคล่วนะคะคราวนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสมเสร็จเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนักปลูกป่าแห่งเอเชียนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาทานผลไม้เข้าไปเนี่ยเขามักจะไม่ได้เคี้ยวจนแหลกก็เลยกินไปพร้อมกับพร้อมๆกับเมล็ดนะคะเลยเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการปลูกป่าด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพอสมเสร็จเหลือน้อยนะคะมันก็ส่งผลกระทบกับป่าแล้วก็สัตว์พอสูญพันธุ์แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเกิดมาต่อได้แล้วตามระบบกลไกธรรมชาตินะคะ
1: น้องสมบัติเคยเห็นตัวเขาไหมครับ
0: เหมือนคุ้นๆนะคะเหมือนจะเคยเห็นที่สวนสัตว์แต่เป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากและที่ฉันจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือพวกสารานุกรมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปของสมเสร็จเนี่ยแหละรู้สึกชอบมากเพราะว่าเขาคล้ายๆแพนด้านะคะสีขนจะขาวๆดำๆใช่ไหมแล้วตรงหัวเนี่ยเป็นสีดำจมูกสั้นๆเหมือนช้างคือหน้าตาย ูนิคนะไม่เหมือนใคร
1: ยูนิคไม่เหมือนใครเหมือนช้างผสมหมูก็เป็นน่ารักเลยทีเดียวนะครับใน Facebook เนี่ยเห็นคุณสุภศักดิ์นะครับบอกว่าปกติถ้าผู้เล่นโดนใบแดงนี่จะต้องสกิปไป1เกม
0: ใช่ก็กรณีคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละกลับมาเล่นได้การเมืองเข้าไปแทรกซึมแม้กระทั่งเรื่องการกีฬาด้วยอ่ะนี่ก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกนะแทบจะทุกที่แหละนะคะเอาล่ะมีคุณแอนนี่นะคะมีคุณสุภชัยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณแอนนี่สปป.ลาวบอกว่ากำลังจะไปใส่บาตรอยู่วัดนี่ที่ฉันอ่านจากภาษาลาวนะคะเดาม ีคุณสานิษฐ์บอกสวัสดียามเช้าพิธีกรทั้งสองท่านนะครับค่ะคุณชวรีถูกต้องค่ะคุณชวรีบอกเชียงใหม่อากาศดี25องศาคุณอัมพายบอกว่าสุโขทัย26องศานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้นล่ะคะเห็นใครบ้างคะ
1: ผมเห็นทาง TikTok เนี่ยจะมีคุณ BB นะคะมาติดตามเราคุณ3 NM บอกอรุณสวัสดิ์ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทุกเช้าตั้งแต่สาวๆยันวัยรุ่นตอนปลายเลยค่ะตอนนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณวันบีคุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณนวยนะครับคุณ999คุณเดชเดชาแล้วก็คุณโกโกโมะนะครับคุณยูเซอร์658นะครับเข้ามาร่วมกันรวมทั้งคุณยุทธด้วยครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: ค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมก่อนที่จะไปคุยหัวข้อ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะเป็นข่าวที่คึกโครมทีเดียวที่อินโดนีเซียนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะแถวๆเดือนเมษายนช่วงปลายเดือนนะมีข่าวใหญ่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้เข้าไปค้นสู่

0: คุณพ่อคุณแม่และรับฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นะคะ Reuters พูดถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะว่า Indonesia daycare abuse case grows to 27 suspects police say นะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปค้นแล้วก็พบว่ามีเด็กหลาย10คนเลยค่ะช่วงอายุระหว่าง 2-6 ขวบนะถูกทารุณนะหลายคนเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าบางคนถูกมัดติดกับประตูนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้เขาจับไปแล้ว13คนค่ะรวมถึงเจ้าของศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งชื่อว่า Little Arasha นะคะมีทั้งผู้อำนวยการศูนย์ผู้เลี้ยงเด็กในข้อหาทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กค่ะศูนย์เดย์แคร์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยอร์กจาการ์ตานะคะและยังดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยเขาจับเพิ่มเติมประกอบไปด้วยผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก10คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนที่ต้องตรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่รู้เห็นเป็นใจนะคะและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโดยผู้ดูแลเด็กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทำทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กๆในครั้งนี้นะเด็กก็น่าเศร้าอ่ะ 2-6 ขวบนี่วัยอนุบาลนะคะและก็มีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยใหม่ในขณะที่เขาบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอในการจับกลุ่มด้วยนะคะต้องติดตามกันเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มอีกมากน้อยแค่ไหนนะมันก็น่าเศร้าใจนะคะแล้วก็สะท้อนถึงสภาพสังคมด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเขาต้องไปทำงานหาเงินมาก็ต้องมาจ่ายค่าเดย์แคร์นะและเดย์แคร์นี้เนี่ยทำโดยผิดกฎหมายนะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเด็กแถมยังไม่ได้ทำหน้าที่แบบถูกต้องด้วยอะนะคะใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะถูกหรือผิดดีหรือชั่วทุกอย่างมีคอนซิเควนซ์มีผลที่จะตามมาที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค
1: ่
0: ะ
1: แล้วการกระทำกับเด็กเนี่ยมันจะเป็นแผลในใจไปนานเลยนะบางคนนี่ไม่สามารถจะสลัดออกได้นะก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอามากๆนะครับผมมีข่าวของ7-11นะครับ7-11ตอนนี้นะครับใครที่เป็นแฟน Nike นะครับก็เจอแล้วนะครับสององค์กรนี้ซัดกันแล้ว7-11ฟ้อง Nike นะครับเพราะว่า Nike กำลังจะออกรองเท้าซีรีส์ใหม่ชื่อ Air Max นะครับโดยเขาบอกว่าดีไซน์ใหม่อันนี้นะที่เห็นในภาพข่าวของ Straight Time Singapore เนี่ยเป็นรองเท้าเป็นสนีกเกอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้สีส้มเขียวแดงเรียงกันเป๊ะเหมือนเห็นแล้วเรานึกถึง 7-11 เลยอ่ะ
0: 7-11รู้สึกว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจาก7ในขณะที่ Nike อาจจะบอกว่าเอ๊ะมาจากแยกไฟแดงหรือเปล่าขอดูหน้าตาก่อนนะ Air Max อะไรนะคะ Nike Air Max
1: Air Max นะครับเป็น Nike Air Max นะครับเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่จะออกขายนะครับในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็ตรงเลยเดือน7วันที่11เท่ากับ7-11นะครับโดยทาง7-11เนี่ยเขาได้ฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในมอลรัสเท็กซัสว่าNike นะครับออกแบบนี้เนี่ยนะครับโดยแถบสีส้มเขียวและแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อบนรองเท้าผ้าใบ Nike ที่จะวางจำหน่ายในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็คือวัน 7-11 Day ในวันนั้นเนี่ยทาง 7-11 เนี่ยเขาก็จะแจกสเลอปปี้ด้วยนะครับให้รับประทานกันฟรีๆนะ
0: wow.
1: ที่อเมริกาไม่รู้บ้านเราแจกหรือเปล่าแต่ว่าทาง Air Max 95นะครับรุ่น95นะครับก็ดูกันต่อไปว่าศาลจะออกมาระงับยับยั้งการออกวางจำหน่ายรองเท้าไนกี้รุ่นนี้ได้ทันในวันที่11นี้หรือไม่นะครับแต่ว่ายื่นฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานข่าวยังไม่ได้บอกนะว่าจะฟ้องร้องด้วยค่าเสียหายอะไรนะครับแต่ฟ้องร้องไม่ให้เอามาขายหรือยังไงนะครับก็คือเขาอาจจะทำด้วยวิธีการที่ไม่ได้มีการคุยกันร่วมมือกันอะไรกันแบบนี้ก่อนล่วงหน้านะมันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกันก็เลย ทำให้ทาง 7-Eleven เขาไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้ครับก็ติดตามกันต่อครับ
0: คือจะเป็นลักษณะของแบรนด์ collaboration นะคะเวลาที่มีการเจรจาตกลงคุยกันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็จะมีการร่วมมือเพื่อสร้างบริการหรือสินค้าใดๆก็ตามที่มีองค์ประกอบเป็นส่วน

0: ผลธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละและหน้าตาของ Nike Air Max 95ใช่ไหมคะพี่ต้นขา
1: ใช่ครับ
0: เป็นรองเท้าสีขาว Air Max ก็คือจะเป็นรุ่นที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบริเวณพื้นที่เป็นช่องใสๆอ่ะนะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: เคลือบด
1: ้
0: วยพลาสติกมีอากาศเพื่อที่ว่าทาง Nike เนี่ยเขาจะเคลมว่า product นี้เนี่ยทำให้เกิดการ bounce นะเวลาเดินเวลาใช้งานมันจะเด้งๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยสีขาวมีแถบเหมือนที่พี่ต้นบอกก็คือ3สีของ 7-Eleven เนี่ยแถบบนสุดสีส้มแถบตรงกลางสีเขียวและแถบด้านล่างสุดจะเป็นสีแดงซึ่งบนรองเท้าเนี่ยมันไล่เรียงสีตามแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหัวของรองเท้าก็จะเป็นวัสดุคล้ายหนังกลับสีน้ำตาลเนาะส่วนหัวนะคะก็เลยนั่นแหละฟ้องร้องกันอยู่นะแต่ว่าตอนที่ฉันเปิดมาเห็นหน้าตาครั้งแรกอะที่ฉันนึกถึงพวกแฮมเบอร์เกอร์ค่ะหรือว่าที่ฉันหิว สีด้านบนมันเหมือนขนมปังแล้วก็มีผักมีมะเขือเทศ แต่ก็เหมือนเซเว่นจริงอ๋อทำไมไม่คอแลบล่ะเนาะแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้นะคะอ่ะ ช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้า5ปีกับสงครามเมียนมาค่ะ
2: เด็กๆเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ในห้องเรียนแต่สิ่งที่เขาเห็นนอกห้องเรียนมาจากผู้ใหญ่อย่างเราลองคิดภาพตามนะครับถ้าลูกเห็นเราใช้เส้นสายเพื่อความสบายหรือพูดว่าจ่ายนิดหน่อยจะได้จบไวเขาจะซึมซับทันทีว่ากฎมีไว้ให้คนอื่นทำและอยากได้อะไรเร็วต้องใช้ทางลัดแต่ถ้าเขาเห็นเราต่อแถวตามคิวทำทุกอย่างตามกฎเขาจะเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ทำได้จริงในชีวิตนี่คือเหตุผลที่สำนักงานปปช.เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพราะการป้องกันการโกงที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังตั้งแต่ต้นทางก่อนจะลัดกติกาครั้งต่อไปลองหันมามองหน้าลูกหลานแล้วถามตัวเองว่าเราอยากให้เขาทำแบบเราไหมถ้าคำตอบคือไม่เริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้ครับหากพบเห็นความไม่ถูกต้องแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะสังคมที่ซื่อสัตย์เกิดจากการลงมือทำของพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่อง5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติค่ะตอนนี้เขาก็เลือกตั้งได้รัฐบาลกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ลลิตาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับรายการ Good Morning ASEAN ของเรานะคะ
3: ยินดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ผ่านไป5ปีนะคะในเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศของเมียนมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้ง3เฟสและได้รัฐบาลซึ่งก็เป็นขั้วรัฐบาลทหารเนี่ยมาบริหารชาติบ้านเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถยุติได้อาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญบ้างคะ
3: ปัจจัยสำคัญในเวลานี้ค่ะก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ความเชื่อแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็ฝั่งของกองทัพอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ฝ่ายต่อต้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งกรณีของฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาต้องการที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการปกครองของกองทัพแล้วก็เผด็จการทหารนะถึงแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีการตั้งประธานาธิบดีคนแรกคนใหม่แล้วนะซึ่งก็คือมีน้องหลายคนเดิมที่เป็นผู้นำรัฐประหารคราวก่อนนะคะแต่ว่ามันก็ยังสร้างความไม่พอใจแล้วก็ยังทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยที่มีทั้งฝ่ายต่อต้านกลุ่มหลักนะที่เราเรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ยังเรียกร้องนะคะให้นำกองทัพออกจากการเมืองแล้วก็สร้างระบบสหพันธรัฐเพื่อที่จะทำให้กลุ่มทุกกลุ่มในประเทศเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่ากองทัพก็ไม่ได้รับข้อเสนอตรงนี้นะก็จึงยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: เป็นเส้นทางที่ยากจะบรรจบนะคะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งชาติพันธุ์ที่ก็ฝังรากลึกมานานพี่ต้นเชิญค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของสหพันธรัฐเนี่ยก็สหภาพเมียนมาเขาก็เป็นมันต่างกันยังไงครับกับความคิดระหว่างการเป็นสหภาพเมียนมากับสหพันธรัฐเนี่ยครับ
3: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะสหภาพพม่าหรือสหภาพเมียนมาเนี่ยเป็นระบอบการปกครองที่มีมาตั้งแต่เดิมนะคะตั้งแต่ยุคหลังจากที่พม่าเขาได้รับเอกราชจากอังกฤษหลักการเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ใครเป็นผู้กุมอำนาจในการดูแลในแต่ละรัฐนะคะเมียนมาเขามีเขาแบ่งการปกครองเป็น7รัฐ7เขตนะคะเจ็ดเขตเนี่ยก็คือเขตที่เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนพม่านะเป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพม่าเช่นมันดาเลย่างกุ้งหงสาวดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีรัฐนะที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นรัฐฉานรัฐกฉินรัฐมอญอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะปกครองตัวเองนะมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็เวลาเก็บภาษีมาเนี่ยก็สามารถนำไปดูแลประชาชนของตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องของสหพันธรัฐตรงนี้นะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขามองว่าสหพันธรัฐจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจนะคะแล้วก็มอบอำนาจที่แท้จริงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มค่ะ
4: แต่ก็ยังรวมกันเป็นประเทศเดียวกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะสหพันธรัฐที่เราเห็นมันมีตัวอย่างให้เห็นในโลกหลายแห่งนะคะ แล้วก็ที่ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าเป็นสหพันธรัฐส่งเสริมสหพันธรัฐเพราะว่าเขาเป็นสหพันธรัฐที่อยู่มันยาวนานแล้วอย่างเยอรมันก็เป็นสหพันธรัฐนะคะส่วนอย่างกรณีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสหพันธรัฐเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวในเมียนมาจำนวนหนึ่งที่อยากจะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีจุดต่างไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่ฝั่งของเมียนมาเขาอยากจะเรียกร้องที่สุดในเวลานี้ก็ยังเป็นสหพันธรัฐอยู่ค่ะ
1: อยากจะให้เกิดขึ้นในแง่สหพันธรัฐนะคะคราวนี้ความขัดแย้งต่างๆที่ก็มีมานานแล้วนะคะทั้งการสู้รบกันในบางจุดบางพื้นที่นะคะที่มีความเห็นต่างกันขัดแย้งกันระหว่างกองทัพเมียนมากับพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมีผู้พลัดถิ่นมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมเป็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมนี้ต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะตัวเลขจาก IOM นะคะ International Organization for Migration ที่เขาทำเรื่องการพลัดถิ่นเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีจำนวนตัวเลขของคนเมียนมาที่หนีภัยสงครามเข้ามาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ 600,000 คนเป็นอย่างต่ำในช่วงแค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคือการอพยพย้ายถิ่นฐานจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นแต่ว่าไทยเป็นประเทศที่รับมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการแรงงานด้วยแล้วก็ชายแดนธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างกับเมียนมามีถึง 2,401 กิโลเมตรแล้วมันก็พอมีการโจมตีทางอากาศครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าการที่กองทัพของเมียนมาเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านของชาวบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยความที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีความ

0: เข้มแข็งอะนะคะก็ยันกันไปยันกันมาทำให้ไม่มีใครที่ชนะก็ชนะ 100% ไม่มีใครที่แพ้ 100% พอการสู้รบมันยังดำเนินอยู่ในเวลานี้นะคะตั้งมาความจริงอะไม่ใช่แค่5ปีนี้นะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมามีมาตั้งเกือบ80ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชาวบ้านธรรมดานะคะแอร์สไตร์ในแต่ละครั้งการโจมตีทางอากาศแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวมาบ้างนะคะว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ฐานหรือฝั่งของทหารหรือกองกำลังของกลุ่มต่อต้านนะคะแต่เป็นในพื้นที่สาธารณะอย่างโบสถ์โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแตกต่างกันไปจะเป็น40ครั้งละ40คนก็เคยมีนะคะโจมตีหมู่บ้านตายไปหลายสิบคนก็มีนะคะก็เราก็จะเห็นข่าวแบบนี้เรื่อยๆพอมีการสู้รบมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็แย่มันก็เลยมีผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาเนี่ยโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลเป็นแสนคนเพื่อมาหางานทำนะคะแน่นอนว่าจำนวนมากก็ไม่มีเอกสารแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรแบบนี้ก็กลายมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปนะคะซึ่งมันก็กลายมาเป็นปัญหาสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
1: อาจารย์คะช่วยเรียงลำดับเรื่องชาติพันธุ์ที่มีความขัดแย้งกับกองทัพเมียนมาได้ไหมคะว่าชาติพันธุ์ไหนที่หนักหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยชาติพันธุ์ไหนเยอะๆหน่อยเยอะที่สุด
0: ค่ะเรียงอย่างนี้นะคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยมีเป็นร้อยกลุ่มนะคะแล้วก็ในจำนวนรัฐทั้ง7รัฐเนี่ยอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่ไม่ได้มีรัฐเป็นของตัวเองอาจจะมีเขตปกครองพิเศษบ้างหรืออะไรนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานี้ก็คือรัฐยะไข่หรือว่าคนอารากันนะคะที่เขามีกองกำลังที่ชื่อว่า AA หรือว่าอารากันอาร์มี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากแต่ว่าเราในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของเขาน้อยหน่อยนะเพราะว่าของเขาอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งอ่าวเบงกอลนะก็จะไกลจากชายแดนของไทยนิดนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็เรียกว่าต่อสู้กับกองทัพแล้วก็รัฐบาลเมียนมาต่อเนื่องที่อยู่ติดกับฝั่งไทยเนี่ยไล่จากฝั่งภาคเหนือมาเลยนะคะก็คือฝั่งของกองกำลังรัฐฉานนะหรือ SSA นะคะลงมาอีกนิดนึงฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีกองกำลังของกลุ่ม KNPP หรือกลุ่มขยานะบางทีเรียกว่าคาเรนีลงมานะคะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงลงมาจนถึงราชบุรีเลยไกลมากก็คือกลุ่มของ KNU หรือว่ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าในฝั่งของจังหวัดตากลงมาจนถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกะเหรี่ยงเคนยูเพียงกลุ่มเดียวนะคะเราก็จะเห็นกะเหรี่ยงอีกหลายๆกลุ่มซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะเช่น DKBA PDF กลุ่ม PC เขาจะมีพลวัตของเขาเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะสู้กับ KNU สู้กับกะเหรี่ยงด้วยกันบ้างบางครั้งก็จะสงบศึกกันเราก็จะเห็นการโจมตีของกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะลงมาอีกนิดนึงมีกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มหลักก็คือ New Mon State Party หรือว่ากลุ่มมอนค่ะที่ยังต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ในปัจจุบันค่ะ
2: โอ้โหอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับความบ้านคงที่จะได้ด้วย
0: ความในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยค่ะเรารับมือกับปัญหาจากฝั่งเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะเรามีประสบการณ์ความจริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพูดตั้งแต่ยุคของเขมรแดงในกัมพูชานะคะก็อย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราอาจจะคุ้นเคยกันในหน้าข่าวนะเราก็มีการรับผู้อพยพจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในช่วงหนึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะแต่กรณีนั้นเนี่ยเวลาภัยสงครามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสงบลงเนี่ยคนเหล่านี้ก็กลับไปประเทศตัวเองนะหรืออาจจะมีหลงเหลือในประเทศไทยบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะแต่ในฝั่งของเมียนมาเนี่ยเรายังมีค่ายผู้อพยพนะคะที่เราเรียกว่า

0: พื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่ถึง9แห่งนะคะแล้วก็พื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่มาแล้ว40ปีคือก็ที่เก่าที่สุดเนี่ยอยู่มา40ปีนะคะก็ทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความพยายามจะมี move เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะมีการตัดงบประมาณจากสหรัฐอเมริกานะทำให้ฝั่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลได้ผลักดันให้มีผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยจำนวนหนึ่งที่สามารถออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงได้ส่วนใหญ่เราก็จะไปเป็นแรงงานเกษตรนะคะที่ไปทดแทนแรงงานกัมพูชาฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งภาคตอนออกเฉียงเหนือฝั่งใต้นะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่พักพิงทั้งประมาณปีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 100,000 คนนะแต่ว่าคนที่ทำงานได้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 4-50,000 คนหรือ 60,000 คนไม่เกินนี้นะเขาควรจะได้รับสิทธิ์ที่ออกมาทำงานแต่ว่าในการทำงานในที่เนี้ยนะคะคือการทำงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆค่ายของเขานะมันมีงานทางด้านการเกษตรรองรับแล้วก็อื่นมากมายนะแน่นอนนะคะว่าที่ผ่านมาไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการสู้รบนะคะชาวบ้านตามแนวชายแดนของเราในเขตอำเภอแม่สอดเนี่ยปัจจุบันยังบ้านสั่นอยู่นะคะหลังคายังสั่นอยู่เพราะว่ามีการโจมตีทางอากาศอยู่ทุกวันนะคะก็มีเพื่อนๆของดิฉันเองที่ก็บ้านยังสั่นอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็คลื่นของผู้อพยพก็ยังหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่านโยบายเรื่องของเมียนมานะคะมันไม่ใช่เรื่องของผู้ลี้ภัยมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าประเทศไทยควรจะหาทางออกเรื่องเมียนมาอย่างจริงจังนะคะโดยการบูรณาการเวลาพูดคำนี้อาจจะมีคนที่บอกว่าโอ้บูรณาการอีกแล้วแต่มันจำเป็นจะต้องใช้จริงๆนะคะในที่มันใหญ่แล้วก็ท้าทายประเทศไทยมากเพราะว่าโจทย์ของเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ใช่โจทย์ของกองทัพอย่างเดียว
1: แต่ต้องช่วยกันในทุกๆภาคส่วนของไทยที่เราพอจะมีสรรพกำลังนะคะเช้านี้ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันต่อเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายทีเดียวขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พร้อมกันนี้นะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลพี่ต้นสุชาติชวังกุลและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้า1ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังคงติดตามประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการเมืองนะคะรวมไปถึงคดีแอร์สาวที่ถูกจับกุมที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่ผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพลโดยคะแนนของตัวนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดลงว่าโพลเหมือนกระจกส่องตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณผู้ทำโพลและคนที่แสดงความคิดเห็นเราก็ต้องฟังเราเคยป๊อปปูล่าแล้วคะแนนมันน้อยลงแสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นเพราะตนเองสนใจโพลมาตลอดเพราะตนเองก็มาจากโพล 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อยากให้ลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมซึ่งผลโพลที่ออกมาไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใครเอาเป็นว่าจาก 26% แล้วลงมา 21% หายไป 5% ก็ต้องไปแก้ไขผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่า 5% ที่หายไปเนี่ยคิดว่าเป็นจุดใดนายอนุทินบอกว่าคงหลายเรื่องบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจไม่ได้เน้นตรงนั้นส่วนที่ดีดันไม่สื่อสารวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนเพราะวันนี้ GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุดเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าสู่ OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่ดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลังก็พยายามสลัดมันให้ออกโดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดต้องถือว่ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับต้องพยายามซึ่งวันนี้ผมก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมบ้างถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่ครม.ชุดนี้เพิ่งทำงานมา2เดือนการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบสมมุติผมจะปรับครม.จะให้ใครออกใครเข้าไม่ใช่ผลัดกันเป็นสมบัติผลัดกันชมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปประเด็นเรื่องของการเมืองนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะคันน็อตรัฐมนตรีโลกลืมนายกขู่ปรับครม.คะแนนนิยมวูบต้องเร่งแก้วิบไฟเขียวนิรโทษอนุทินรับโพลเหมือนกระจกส่องตัวเองคะแนนนิยมหายต้องเร่งแก้อ้างบางเรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนส่วนที่ดีกลับไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้สั่งรัฐมนตรีกินลาบกับนักข่าวสร้างความคุ้นเคยวันนอบอกคะแนนนิยมนายกลดเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานระบุต้องให้กำลังใจต่อสู้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันมติวิปรัฐบาลเห็นชอบผ่านร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่สวแก้ไขไม่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกกต.เตรียมชง3คำร้องเลือกตั้งส.ส.และ1คำร้องออกเสียงประชามติเข้าวาระประชุมค่ะ
2: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นำเสนอประเด็นนายกรัฐมนตรีพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เตรียมชี้ชะตาความถูกต้องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้เผยว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างครบถ้วนแล้วและหวังศาลพิจารณาบนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องของสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้ยื่นชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบไปทั้งหมดแล้วหลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรรัฐบาลก็ต้องพร้อมยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามส่วนประเด็นการเตรียมแผนสำรองหากผลการวินิจฉัยออกมาในทางลบนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลคาดหวังว่าคำอธิบายและข้อเท็จจริงที่ได้ชี้แจงไปจะช่วยให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีคำสั่งหรือข้อชี้แนะใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเพราะต้องเคารพในคำสั่งของศาลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าไม่สามารถระบุได้ว่ามีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดเนื่องจากรัฐบาลทำหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและชี้แจงข้อเท็จจริงไปอย่างเต็มที่แล้วส่วนผู้ที่จะเป็นคนตัดสินก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอนุทินน้อมรับศาลวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้ขัดมาตรา172หรือไม่ยินดีทำตามหมดนายกอนุทินรับผลโพลคะแนนตกต้องเร่งแก้ไขรับสื่อสารไม่ดีต้องเน้นติงรัฐมนตรีไปหลายคนส่วนดีไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้ย้ำเก้าอี้ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชมวอนนักข่าวไปถามรัฐมนตรีคนอื่นบ้างครับ
1: ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเช่นกันค่ะรับสภาพศาลชี้พ.ร.ก.สว.ผ่านพ.ร.บ.โอนงบอนุทินเอกนิติประสานเสียงรับสภาพศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทขุนคลังบอกหากผลเป็นลบต้องจับมือเอกชนแก้ปัญหาได้เลิกเปิดเพจ Facebook เป็นทางการหวังสื่อสารแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเดิมร่ายยาวนโยบาย 5T สภาสูง146เสียงผ่านฉลุยพ.ร.บ.โอนงบค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็ได้แถลงว่าคณะกรรมการปปช.ค่ะมีมติชี้มูลความผิดกรณีนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับพวกกรณีไม่บอกเลิกจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อปีงบประมาณ2559ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้ค่ะปปช.ชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลฟันนายกสำริดลุงโกแพรรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพ่อด้วยส่งฟ้องถอดพ้นเก้าอี้อบจ.วุฒิสภาโหวตฉลุยโอนงบปี69เอกนิติลุ้นพ.ร.ก.กู้ 400,000 ล้านค่ะปปช.ชี้มูลสำริดสมเกียรติเลียงประสิทธิ์พ่อลุงมท.4เอื้อประโยชน์บริษัทน้องชายทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว58ล้าน
2: ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68นะครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์นั่งแท่นเป็นประธานกรรมการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่263/2569ครับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ จริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นและมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งสั่งการให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าให้ทราบในทุกๆ10วันและต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์เสนอต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลา30วันหรือว่าภายในวันที่6สิงหาคมนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อในระบบราชการในระยะยาวครับส่วนด้านของความคืบหน้าการสืบสวนความผิดปกติของคะแนนสอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระบวนการตรวจสอบผลการประกาศคะแนนเปรียบเทียบได้กับไฟล์รูปกระดาษคำตอบของผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 15,000 คนนะครับได้ครบกำหนดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วช่วงค่ำวันนี้นะครับซึ่งตรวจสอบร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.โดยหลังจากนี้หากข้อมูลมีความชัดเจนว่ามีบุคคลใดที่ผลคะแนนไม่ตรงกันหรือพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคะแนนจะไม่มีการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางนะครับเพื่อดำเนินการยกเลิกบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความผิดปกติดังกล่าวจากนั้นจะมีการเลื่อนรายชื่อผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไปขึ้นมาทดแทนก็ยืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากต้องรักษาสิทธิของกลุ่มคนที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสุดทุจริตครับสำหรับขั้นตอนต่อไปถ้าหากพบว่าผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจริงเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไปเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าความผิดปกติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากจุดใดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับกระบวนการทุจริตหรือไม่รวมถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีข้าราชการระดับสูงในสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับอธิบดีรองอธิบดีจำนวน5รายชื่อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าในส่วนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามกระบวนการปกติซึ่งหากรายงานผลสอบข้อเท็จจริงส่งมาถึงและพบว่ามีมูลความจริงก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีทางอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับนายกตั้งประกรณ์ประธานเช็คบินโกงสอบสอทอรายงานทุก10วันวันนี้รู้ 15,000 คนใครผิดเจอเชือดเลื่อนสำรองแทนเผยปลัดมท.ลงนามตั้งสอบวินัยร้ายแรงอดีตอธิบดีรองอธิบดีสท.แล้วมท.4แย้มคืนนี้รู้ผลสอบราชการท้องถิ่นบรรจุแล้ว 15,000 คนรอผลสอบวินัยออกฟันอาญาหรือไม่ครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีแอร์สาวมีนานะคะที่ถูกจับที่ออสเตรเลียค่ะ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
11: ถึงเวลา ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยทั่วไปแพทย์มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นเสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปคือเคลมได้แต่มีส่วนร่วมจ่ายค่ะดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
2: มาติดตามความคืบหน้าการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบเข็นขนเฮโรอีนข้ามชาตินะครับหลังจากที่ยกระดับเป็นคดีพิเศษล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยพยานหลักฐานเส้นทางการเงินและกล้องวงจรปิดเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการใหญ่ในขณะที่ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายนะครับส่งฝากขังต่อศาลอาญาแล้วนายอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับเปิดเผยถึงคดีพิเศษกรณีทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบขนส่งเฮโรอีนไปต่างประเทศโดยความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา2สามีภรรยาก็คือนายอาทิตย์และนางทัศพรชาวลาวครับที่ถูกจับกุมในข้อหารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดล่าสุดทั้งคู่ยังคงให้การภาคเศษแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานมัดตัวหนาแน่นจากการตรวจสอบย้อนกลับพบชื่อผู้ส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมายังซอยรางน้ำกรุงเทพมหานครคือชื่อของผู้ต้องหาทั้งสองคนส่วนปลายทางที่ระบุชื่อผู้รับว่าเดียกำลังประสานข้อมูลกับทางการออสเตรเลียเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนเดียวกับผู้รับในคดีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือไม่สำหรับกรณีของนางสาวมีนาครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในเบื้องต้นจากสมุดบัญชีธนาคารที่แฟนหนุ่มนำมาแสดงยังไม่พบเงินค่าจ้างโอนเงินเข้าบัญชีและมีเงินเหลือในบัญชีเพียงประมาณ 2,000 บาทจึงยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้รับค่าตอบแทนจากการหิ้วพัสดุในครั้งนี้ขณะที่การตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมย่านบางนาพบรถรับจ้างมีผู้โดยสาร2คนคือคนขับรถรับจ้างและนายอุทัยชายที่สวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินโดยนายอุทัยเป็นผู้นำกล่องพัสดุลงไปส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและด้านคนขับรถสารภาพนะครับว่ารับงานนอกระบบครั้งที่3ได้รับค่าจ้างรวมกว่า 3,000 บาทโดยไม่ทราบว่าสิ่งของภายในคืออะไรครับทางด้านของพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงสายวันนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายอุทัยชายสวมเสื้อฮู้ดแล้วก็นายนันทวัฒน์เพื่อนของนายอุทัยซึ่งทำหน้าที่ทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษแล้วพร้อมกับคัดค้านประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงส่วนคำให้การของผู้ต้องหาที่อ้างว่ารับเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและกำลังเร่งนำคำให้การไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับคำพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับเพื่อขยายผลไปสู่การจับกลุ่มผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดี ีตามกฎหมายต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับอุทัยนันทวัฒน์ปัดตอบคดีแอร์ฝากขังค้านประกันไล่ล่าหัวโจกฝั่งลาวอุทัยนันทวัฒน์สายหน้าปัดตอบทุกคำถามสื่อตำรวจหิ้วตัวฝากขังผัดแรกค้านประกันตัวปปส.จ่อปิดเกมรู้ตัวจอมบงการใหญ่ฝั่งลาวโยงคดีแอร์มีนาเร่งออกหมายจับแกะรอยถึงปลายทางรับยาในออสเตรเลียครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะ2ผู้ต้องหาส่งยานอนคุกกรมศูนย์ตรวจเข้มขาออกตำรวจบช.ปส.ฝากขัง2ผู้ต้องหาคดีค้าเฮโรอีนมือส่งของให้แอร์สาวมีนาค้านประกันเกรงหลบหนีก่อนศาลไม่ให้ประกันต้องนอนคุกขณะที่ศุลกากรตื่นแล้วยกระดับตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสารขาออกเพิ่มมากขึ้นผ่านเครื่องเอ็กซเรย์และเคนายอดหนักขาดงบประมาณใช้ที่สนามบินสสพักส้มขย่มหนักกัญชาเถื่อนเกลื่อนโดนสอยฟาดหน้ารัฐบาลละหลวมกระเฮี้ยนกระหือรือปลดล็อกแต่คุมไม่ได้ขณะที่มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะชี้เดียคนขับคนรับผงขาวในออสซี่แอร์สาวมีนาลุ้นผลฟ้อง14กันยายนรู้ตัวเจ้าของพัสดุเฮโรอีนล็อตแอร์มีนาเป็นชาวลาวผู้รอรับที่ออสซี่เป็นคนไทยชื่อเดีย14กันยายนศาลเมลเบิร์นนัดชี้ชะตาแอร์สาวศุลกากรเข้มขาออกเพิ่มเคนายค่ะ
2: พักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ติดตามกันครับ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
12: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: ี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้เร่งนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า5,300,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมครับเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นพร้อมกับปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเพื่อสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยก่อนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการครั้งที่8ที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมีมติเห็นชอบให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่ช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 5,383,393 คนครับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการครั้งนี้จะไม่มีการนำเกณฑ์กรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้เป็นเงื่อนไขนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยมาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องของวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีมติว่าจะไม่นำเงินวงเงินสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปซึ่งเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูการเพาะปลูกและบางกรณีเป็นเงินเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงอาจจะไม่สะท้อนความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าฐานะทางทรัพย์สินที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ DailyNews เป็นพาดหัวใหญ่ครับกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านชีวิตมีลุ้นรับสิทธิ์ใส่ชื่อรอพิจารณาบัตรคนจนเกณฑ์ใหม่เลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่พร้อมสินเชื่อภาคการเกษตร 100,000 บาทปรับเกณฑ์คนจนใหม่ยกเลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่และสินเชื่อเกษตรกร 100,000 บาทออกครับ
2: ส่วนมติชนนะคะมีพาดหัวข่าวเปิดทางเลือกไฮสปีด3สนามบินเลขา EEC ชง2ทางเลือกแนะใช้รอรถขออภัยค่ะแนะใช้รถไฟเร็วปานกลาง 5.3 ล้านรายเฮได้บัตรคนจนเงินเฟ้อยังพุ่งมิถุนายน 2.42% เลขา EEC เผยปรับไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินจาก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเร็วปานกลาง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: ครับศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายปรีชาไคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาแล้วครับแล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นคนละ6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีร่วมกันแจ้งความเท็จและเบิกความเท็จแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญากรณีพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับล่าสุดศาลก็ให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาทหลังไม่พบพฤติการหลบหนีครับมีหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเดลีนิวครับจำคุกอ่วมครูปีชาเจ๊บ้าบิ่น6เดือนโดยไม่รอลงอาญามหากาพย์หวย30ล้านแจ้งเท็จให้ผู้อื่นรับโทษพฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทำเอาทั้ง2คนช็อกให้ทนายยื่นประกันครับ
2: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะอยู่ในช่วงพักครึ่งนะคะก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันครึ่งหลังเป็นคู่ของสหรัฐพบกับเบลเยียมนะคะซึ่งตอนนี้เบลเยียมก็ขึ้นนำสหรัฐไป2ประตูต่อ1แล้วค่ะส่วนคู่ก่อนหน้านี้ค่ะโปรตุเกสพบกับสเปนนะคะก็เป็นสเปนที่เฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ทะยานขึ้นสู่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็ความพ่ายแพ้ของโปรตุเกสครั้งนี้ก็ส่งผลให้เป็นการยุติเส้นทางของโรนัลโดด้วยนะคะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกในนัดที่27ค่ะ
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายในขณะที่ผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอมอบตัวตามกระบวนการยุติธรรมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคงและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีหลังจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมแสดงตัวและทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในบ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายมาอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บโดยการปฏิบัติการเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็น1ใน8กิจสำคัญเพื่อสันติสุขชายแดนใต้หรือการสร้างความเข้าใจและอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรูปหนุ่มอบป้าหนีหมายแดงอินเตอร์โพลซุกไอซ์ใส่กางเกงในบินข้ามประเทศพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสตม.สั่งการนำกำลังชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.และทางการสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันจับกุมตัวนายคิมจินสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เข้าสู่เกาหลีใต้น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านบาทสืบเนื่องจากนายคิมจินพร้อมพวกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดโดยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในกางเกงชั้นในอำพรางใส่ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษเพื่อตบตาการตรวจค้นก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดบินกลับไปที่เกาหลีใต้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมาส่วนตัวนายคิมจินรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้จึงหนีกลับมาซ่อนตัวอยู่ในไทยและถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตามตัวไปทั่วโลกจนเจ้าหน้าที่ไทยพบเบาะแสว่าผู้ต้องหากบดันอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยเขตบึงกุ่มกรุงเทพจึงวางกำลังจับกุมและเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไปรูปในหน้าจัดหาบริษัทและบัญชีม้ารับรู้ช่องทางจากแก๊งคอในประเทศเพื่อนบ้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบกป.ร่วมกันจับกุมนางสาวธัญรัตน์อายุ46ปีที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งถูกคนร้ายหลอกชักชวนลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนหลงเชื่อและโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดกว่า50แห่งเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันได้สืบสวนมาโดยตลอดและมีการอนุมัติออกหมายจับกลุ่มคนร้ายกว่า50คนจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีฐานะเป็นกรรมการบริษัทม้าที่ใช้ในการรับเงินจากผู้เสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาเคยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยอดีตเพื่อนร่วมงานให้ช่วยจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์และเว็บพนันออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคม

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: คุณวาสนาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องอุ้มผอ.
2: ครับผมอยู่แถวไหนของสมุทรปราการครับ
3: อยู่บางเมืองค่ะ
2: บางเมืองอยู่ใกล้ๆอะไรครับบางเมืองเนี่ย
3: อยู่ไม่ไกลจากบ้านนายกเลยไม่ไกลจากเทศบาลตำบลบางเมืองเลยค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะ
4: ทำอะไรอยู่ที่นั่นคะ
3: อยู่เฉยๆ
4: อยู่เฉยๆอุ้ยดีจังเลย ไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะ อยู่เฉยๆเลย
3: อยู่เฉยๆ
4: สบายสบาย
2: เมื่อวานฝนตกไหมครับแถวสมุทรปราการ
3: ไม่ตกเลยค่ะพอมันร้อนมากเลยค่ะ
2: กรุงเทพก็ไม่ตกเห็นแบบภาคอีสานแถวโคตรงโคราชเนี่ยตก
3: แต่ตอนเย็นๆน่ะมันจะมีเมฆมาเหมือนหลอกเราอ่ะว่ามันจะตกแต่มันก็ไม่ตกค่ะ
4: แต่ก็ไม่ตกใช่ไหมคะ
2: หลอกแล้วกลัวไหมครับ
3: ไม่กลัวแล้วเพราะโดนหลอกบ่อย
2: นะครับแล้ววันนี้ทานข้าวทานปลาหรือยังครับ
3: ทานเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทานข้าวกับอะไรครับเนี่ย
3: อ๋อทานข้าวกับต้มข่าไก่ค่ะใส่เห็ดใส่ไส้กรอกหมูหนังกรุบค่ะ
2: ไส้กรอกหนังกรุบคืออะไรอ่ะ
3: ก็ไส้กรอกหนังไก่ไงที่หนังไม่กรุบกรุบอะไส้กรอกที่แบบไส้กรอกมันก็ไส้กรอกของไส้กรอกหมูไส้กรอกอะไรทั่วไปไงแต่ว่าเราเอามาดัดแปลงแล้วหั่นใส่มันหนังมันจะกรุบข้างนอก
2: แปลกดีอ่ะไม่เคยทานเมนูนี้เลยทำเองใช่ไหมครับ
3: ทำเองค่ะก็ใส่เห็ดใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
2: ดีจังเลยทานอย่างเดียวหรอครับ
3: มีปลาส้มด้วย
2: ปลาส้มด้วย
3: ปลาส้มที่ซอยหอมซอยพริกอะไรเงี้ยค่ะ
4: มันจะเค็มเค็มนิดนึง
3: ใช่ใช่ใช่ไหมคะเปรี้ยวค่ะ
2: มันเปรี้ยวปากมากเลย
4: หอมมาถึงนี่เลยค่ะ
2: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
3: คำเอ่ยค่ะ
2: คำเอ่ยร้องได้ไหมครับเพลงนี
3: ้โอ้ชอบมากไม่พอแต่ยังร้องไม่ได
2: ้
3: แต่ว่าร้องยากเหมือนกันนะเพลงเนี้ย
4: เนาะ
3: ไม่ง่ายนะ
4: แต่เพลงนี้เพราะเนาะ
3: ชอบมากค่ะเนื้อหาดีด้วย
2: นี่อาจารย์ยุ้ยมนัสศักดิ์เป็นคนเขียนปล่อยได้ใจกระเบาให้เราด้วยนะ
3: โอ้เพลงพอมากเลยทุกเพลงที่เขาทำขึ้นมาพอมาก
4: ค่ะ
2: นะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังอีกรอบหนึ่งนะรหัสร้องตามได้แล้ววันหนังร้องมาหน้าใหม่ให้เราสองคนด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ไม่อยากแข่งกับน้องอุ้ม
2: เหรอ
3: แข่งกับน้องอุ้ม
2: เหร
4: อมาเป็นรัดคอด้วยกันสิคะ
2: อืมพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงเผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: สีเต็มคำ
3: สีเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห์อ
2: ร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: เพื่อลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งหมานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงต่อจากคำเอ่ยเนาะนะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับ
3: ขอบคุณนะคะน้องอุ้มผอ.แล้วก็น้องเมย์น้องเมย์ด้วยค่ะ
2: ขอบ
3: คุณค
2: ่
3: ะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะวิวัฒนา
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: แถวสมุทรปราการแถวบางเมืองฝนไม่ตกนะครับแล้วเมนูเด็ดๆสำหรับเช้าวันนี้ที่พี่วาสนามายั่วเราคือข่าไก่ใช่ปะใส่เห็ดนะแล้วก็ใส่ไส้กรอก
4: กรุบ
2: กรุบ
4: จำได้เลย
2: ไม่เคยกินเลยไส้กรอกกรุบอ่ะ
4: ต้องไปหาแล้วแหละ
2: แล้วก็ปลาส้มนะฮ
4: ะ
2: พริกกระเทียมมะนาวโอ้โหเมนูเด็ดเด็ดส่วนใหญ่ปลาส้มอะไรพวกนี้เขาก็จะทานกับข้าวต้มแต่ทำไมเขาทานกับข้าวสวยหรือเปล่าไม่ได้ทาน
4: หนูก็ทานกับข้าวเหนียวเลยนะพี่
2: เหรออ
4: ืออร่อยนะทานได้กับทุกข้าวค่ะ
2: ทุกข้าวเลย
4: ทุกข้าวเลย
2: นะฮะเอาระวังอ้วนแล้วกันเนาะนะครับวันนี้คำเอ่ยนะครับเสียงร้องของจันยุ้ยมานาศักดิ์ใครอยากช่วยต่อนะครับอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับ SMS เข้ามาบอกได้4689400และ @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net Facebook Fanpage ฝากกด

0: คำเอ่ยครับอาจารย์ยุ้ยมานัสศักดิ์นะครับยูเลตมีดาวนะครับนะฐาคณิตแล้วก็ตามด้วยคำแพงนะครับแซกชุมแพและปิดท้ายด้วยอีลาเอ้ยนะครับคุณเต้ยอภิวัตรนะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
1: ฮิต4พาน
0: ะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจ่อคิวฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นซิงเกิลใหม่จาก T-Rex นะครับเพลงชื่อจำบ่เป็นนะครับนะครับเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยมหาอามนะครับเป็นคนเขียนคำร้องและทำนองนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยดุยเชียงรำนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับและช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับกลางดาวไลอ้อนกาดบัณฑิตครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่6ค่ะ
0: แล้วก็ตามมาด้วย
1: แค่ฝุ่นค่ะจากวงแอลกอฮอล์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่8ค่ะ
0: ถ้าชอบเพลงใหม่ของ T-Rexผลักดันก็ได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับที่ลูกทุ่งมานครครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบอ่ะ

0: ียงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่
2: HB417-69A โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: ซิ่งกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: 25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สนับสนุนโดยทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดยทออส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับนะแล้วก็เป็นวันนี้เนี่ยเป็นเสียงร้องของพี่เล็กอรวีสัจจานนท์นะครับที่ถ่ายทอดเพลงนี้ด้วยนะครับเพลงชื่อกาลเวลานะครับ

0: นับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: วันนี้มีเรื่องราวของหนังสือพิมพ์รายวันนะครับหลายประเด็นที่น่าติดตามกันเยอะเลยนะครับเรื่องของกระทรวงยุติธรรมอสส.ตำรวจนะครับปปง.ปปท.นะครับก็ร่วมทีมท่านนายกก็ตั้งท่านประกรณ์นะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็เรื่องของการรายงาน10วันนะครับนะฮะเรื่องของการขีดเส้น30วันเช็คบินทุกมิติเลยนะครับเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของเดียคนรับผงขาวในออสซี่นะครับแอร์สาวมีนาลุ้นผลฟ้อง14กันยายนนะครับเรื่องของปปช.ด้วยนะครับมีชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลนะครับนะฮะเรื่องของนายกสัมฤทธิ์นะครับนะฮะผมอ่านตามประเด็นข่าวเนาะนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านเอกนิตินะครับลุ้นพรก.กู้400ล้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเปิดทางเลิกไฮสปรีดนะครับ3สนามบินนะครับเลขา EEC เสนอ2ทางเลือกครับให้แนะให้ใช้รถไฟความเร็วปานกลางนะครับ53ล้านนะฮะรายเฮ hey, ได้บัตรคนจนด้วยนะครับเงินเฟ้อยังพุ่งอยู่นะครับมิถุนายนนี้โอ้โห 2.42% นะครับเรื่องของกรุงเทพมหานครหวั่นเรนบอมเรนบอมก็คือระเบิดทางฝนนะฮะถ้าแปดทั่วไปนะครับนะฮะก็ฝนตกหนักแหละถล่มนะครับแล้วก็เตือน11จังหวัดที่ดินสไลด์แล้วก็น้ำป่าด้วยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวคงไปอ่านรายละเอียดในมติชนรายวันมีเรื่องของบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ในหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับเรื่องของกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านชีวิตนะครับมีลุ้นนะครับในการรับสิทธิ์นะครับใส่ชื่อรอพิจารณาบัตรคนจนนะครับเกณฑ์ใหม่เขาเลือกการลดหย่อนภาษีให้คุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับพร้อมสินเชื่อภาคเกษตร 100,000 บาทนะครับท่านนายกก็น้อมรับนะครับศาลวินิจฉัยเรื่องของพรก.กู้นะครับแล้วก็เรื่องของคดีแอร์ก็ยังมีในนะครับนะฮะหนังสือพิมพ์เดลีนิวที่ก็ตามกันต่อนะครับเรื่องของการจำคุกนะครับครูปรีชาโอ้โหมากราบหลายปีแล้วนะครับคดีหวย30ล้านเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับเจ๊บ้าบิ่นอีก6เดือนโดยไม่มีการรอลงอาญานะครับแล้วก็เรื่องของการแจ้งเท็จให้ผู้อื่นรับโทษนะครับพฤติกรรมผิดร้ายแรงเราไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็กรุงเทพธุรกิจวันนี้ลงเรื่องของต้นทุนการผลิตเริ่มคลี่คลายนะครับแล้วก็จับตาค่าของชีพสูงถาวรนะครับเงินเฟ้อไทยผ่านจุดสูงสุดนะครับท่านนายกก็ขู่จะจัดการนอมินีในการซื้อที่ดินนะฮะจัดสรรตั้งโรงงานด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของที่การตั้งโรงงานนะครับที่ทุ่ม 3,000 ล้านนะครับมุ่งผลิตสารชีววัตถุด้วยนะครับแล้วก็ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้ข่าวสดมีประเด็นเรื่องของบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของคุณเดียด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องของท่านนายกนะครับนะฮะบอกว่าขีดเส้นนะครับสอบเรื่องของการโกงนะครับนะฮะท้องถิ่นเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการฉีดโบท็อกฟิลเลอร์นะครับจัดโปรลดกระหน่ำเลยบุกจับสองสาวที่เป็นหมอเถื่อนนะครับนะฮะเรื่องของจำคุกครูปีชาด้วยคดีหวย30ล้านนะครับยังมีในข่าวสดด้วยนะครับส่วนในไทยรัฐก็มีประเด็นนะครับรุ้นพรก. 400ล้านนะครับศาลนัดฟังวันที่9โอ้จนจะถึงแล้วนะครับนะฮะก็ต้องตามประเด็นนี้กันต่อนะครับเรื่องของคุณประกรณ์นะครับนะฮะบอกว่าฟิตจัดเลยปราบโกงในการสอบข้าราชการด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสินบนทองนะครับเรื่องของประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของบอลโลกก็มีในไทยรัฐนะครับโอ้โหหลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับนะฮะหนังสือพิมพ์รายวันเช้าวันนี้ลองไปติดตามหาอ่านดูนะครับนะฮะเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยเพื่อฟังข่าวสารประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็ใครอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนโทรหาน้องเมย์เลยนะครับ02-248-1366นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงฮิตในชั่วโมงสุดท้าย

0: ะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดนครพนมเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงตลอดทั้งคืนนายนิวัฒน์เจวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6จุดเสริมการระบายน้ำลงน้ำโขงตลอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยืนยันว่ายังสามารถระบายมวลน้ำลงน้ำโขงได้เร็วเนื่องจากปริมาณน้ำโขงยังต่ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 60-80 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ7เมตรทำให้รองรับมวลน้ำจากตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบให้แจ้งทางเทศบาลเมืองนครพนมทันทีด้านกรมอุตุรายงานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,200 คนผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2,569 ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 4,233 คนจาก 12,733 คนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อ380คนจาก 1,922 คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดที่พบติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.มหาสารคามระบุว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูงเช่นนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยด่วนด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการสสจ.ลงพื้นที่ร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตขณะที่ตัวแทนแม่ค้าร้านส้มตำในตลาดน้อยมมส.ยืนยันว่าทางร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งและเน้นสุขอนามัยเป็นหลักพร้อมยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับคิดถึงรู้ไหมนะครับนะดวงจันทร์สวรรณีนะครับแล้วก็สายนะครับเปิ้ลสกายพาร์ทกับหลิวจริยาพรหมพฤกษ์นะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะ022481366ครับ SMS เข้ามาบอกกันได้4689400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะวันนี้เรื่องราวสำคัญนะครับสำหรับชาวโลกทุ่งมหานครที่มีอายุ 50-75 ปีและอยากดูแลชีวิตตัวเองอยากสร้างมรดกให้ลูกให้หลานนะครับต้องทำประกันกับไทยประกันชีวิตเลยนะครับ
1: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยค่ะแล้วก็เป็นโอกาสในการเริ่มต้นเริ่มวางแผนการเงินวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานหรือคนที่เรารักได้ค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยตอนนี้อาจจะยังพอหาเงินได้แต่ก็ยังไม่มีพอเก็บไว้ในอนาคตให้กับลูกหลานหรือว่าไว้ใช้กับตัวเราเองนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีภาระหนี้สินถ้าวันหนึ่งเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาภาระนั้นเนี่ยอาจจะตกไปสู่ลูกหลานได้นะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะผลประโยชน์เงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยเราก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนค่ะอยู่ที่รับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะวิธีการสมัครค่ะง่ายๆค่ะขั้นตอนกติกาคือขอเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุตั้งแต่50-75 ปีนะคะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกรอบนึงค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10%เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับการใช้ชีวิตแล้วก็ยังเริ่มต้นในการเริ่มสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะใน1กรมธรรม์เนี่ยจะเท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนั่นเองค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: อ๋อวันนี้เพลง Hit Story 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับ 100,000 พี่ตั้วสรัญญูวงกระจ่างนะครับเพลงประกอบละครเรื่องมนต์รักลูกทุ่งนะครับพิตราสิรินทรานิยากรนะครับจะขอก็รีบขอครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับเพลง Hit Story วันนี
2: ้เพลง Hit Story
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: และวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวเมื่อมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันถูกเบี้ยเริ่มต้นจ่ายวันแค่วันละ8บาทนะครับสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364ครับ022014364นะครับติดตามกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ได้เร็วนี้นะครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: และวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว
2: ันนี้มีเพลงจากศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเพลงนี้หลายๆท่านร้องตามกันได้นะครับที่เขาส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการนะครับคุณผู้ฟังอยากให้เราเผยแพร่ผลงานที่คุณผู้ฟังผลิตเองร้องเองเขียนเองหรือจะเป็นผู้ขับร้องแล้วก็ให้มืออาชีพเขียนเองก็ได้นะครับส่งได้ตามที่อยู่เลยนะครับบอกรายละเอียดประวัติเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของคนที่เป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับแล้วก็ส่งได้ตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับแล้วก็ติดตามวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเสาร์นี้นะครับสดๆเลย10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับผมอาจารย์เมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเคมสันตานะครับ10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับจุ๊บจุ๊บชุบหัวโมงครับโอสลิมบอย

วันนี้หลายๆท่านช่วยเลือกเพลงเข้ามาเยอะเลยนะครับดอกหญ้าในป่าปูนต่ายอรทัยครับคุณสุนาอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะแล้วก็อยากให้เธอเข้าใจนะครับพี่ไมค์พี่รงพรนะครับคุณชาติอยู่มินบุรีแล้วเราตามด้วยแสงจันทร์ในเวอร์ชั่นของอาจารย์ไข่มาริโฮน่ากับน้องต้นข้าวนะครับ3เพลงต่อเนื่องนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Clean Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Clean Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Clean Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Clean Bio เท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกัสยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียงมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลย

0: อุ้มถ่ายทอดเพลงเสียงร้องของลูกตาลชนทิชานะครับนักจัดรายการของเราด้วยนะครับก็มันน้อยใจนะครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆด้วยนะครับใน Facebook Fanpage นะครับที่กดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้ว
1: ร้องตามกันได้
0: ที่ LTM FM 95นะครับวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เริ่มต้นนะครับในวันใหม่แบบสดใสกันทุกวันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
1: ค่ะเป็นคำสอนของหลวงปู่แหวนสุจินโนค่ะหลวงปู่บอกว่าปัจจุบันให้มีสติพร้อมกันกับคิดผิดก็ดีคิดถูกก็ดีรู้พร้อมกันก็ดับทันทีอันนี้เรียกว่าสติสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์ค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดนะคะเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้าย
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับโนราพัทินนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกท่านนะครับดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้ฝนกำลังตกหลายจุดหลายพื้นที่ด้วยนะครับเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับติดตามพิธราศิรินทรานิยกรดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ณะนี้เวลา 10:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยศชนันปัดตอบผลสอบข้อเท็จจริงโกงสอบท้องถิ่นรอเคลียร์ให้จบก่อนยังไม่มีสัญญาณปรับโผครม.เพื่อไทยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นภายหลังมสว.เรียกร้องให้มีการนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาเปรียบเทียบกับฝ่ายว่าขอรอทุกฝ่ายเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนครม.ในพรรคภูมิใจไทยฝั่งเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ด้วยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับครม.ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งภูมิใจไทยพระดอนน้อมรับผลโพลความนิยมรัฐบาลตกขอโอกาสแก้มือนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจความนิยมตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพลคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลซึ่งเราจะทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเป้าหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและทำให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุดนายพระดอนกล่าวว่าจะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทั้งนี้รัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นมากสะสมมานานเราต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำเราถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานสั้นมากในขณะที่ปัญหาใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ขอโอกาสให้รัฐบาลแล้วมาประเมินกันอีกครั้งแพทย์ชี้กินปลาน้ำจืดมีตัวอ่อนพยาธิต้นเหตุพยาธิใบไม้ตับส่วนปลาร้าถ้าผลิตได้มาตรฐานและปรุงสุกมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวถึงกรณีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามพบการติดเชื้อจำนวนมากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิและไม่ได้ปรุงสุกเพียงพออาหารที่มีความเสี่ยงเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาดิบพื้นบ้านปลาแช่ดิบปลาส้มที่หมักไม่นานพอปลาเจ้าหรือปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อนส่วนปลาร้าถ้าปลาร้าผลิตได้มาตรฐานหมักถูกวิธีและนำไปต้มจนเดือดก่อนรับประทานความเสี่ยงย่อมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลาร้าดิบผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหรือใช้ปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไม่ผ่านความร้อนอาจมีความเสี่ยงได้สิ่งที่ข่าวนี้กำลังบอกคือพยาธิใบไม้ตับยังไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่และถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดปีนี้แต่อาจเกิดขึ้นอีก 15-20 ปีข้างหน้าในรูปของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulsar

0: สนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Palsa

0: ครไล
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
2: ยังไงเห็นไหมเล่าของแท้ค่ะคุณผู้ฟังคะจะต้องฟังเพลงกันยาวๆแบบนี้แหละเพิ่มพลังกันสวัสดีทุกท่านนะคะสิรินทร์ธนิยากรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะก็เจอกันทาง Facebook ก็จะเห็นภาพแล้วก็ได้ฟังเสียงไปด้วยนะคะวันนี้ทักทายกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็น้องสาวว่าไงเอาว่าไงไปทักใครคะลูกก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอสำหรับ FM 95ของเรานะคะธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระใหญ่นะคะแล้วก็มีใครอีกมีพี่หวานใจคนใกล้เข้ามาถึงปุ๊บก็แชร์ให้เรียบร้อยไม่ต้องให้เตือนเนี่ยน่ารักสุดๆบางคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมต้องบอกนะอะไรอย่างนั้นที่ก็เข้ามาตลอดนะอ๋อแชร์แล้วน่ารักสุดๆเหมือนกันบุ๋มบิ๋มอะไรเนี่ยบอกส่งเพลงคิดถึงเพราะจะได้ไม่ได้เจอหลายวันแน่ๆเจอประหลัดสุขสาวเอง

3วันแล้วเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่พุธพฤหัสศุกร์เดี๋ยวเสาร์มาเจอกันเหมือนเดิมแต่ไม่ตื่นละสิหลายคนที่เป็นห่วงว่าเอ๊ะวันเสาร์ไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะ 7:30 ที่เจอกันเอาใครยังไม่ได้รายงานตัวด่วนๆค่ะเข้ามาพี่บุ๊กเห็นแล้วค่ะแวบๆพี่พีระเดชนะคะแล้วก็ใครอีกน้องซานี่มาแล้วนี่นะคะแล้วก็อ้าวจะฟังเพลงอะไรเพื่อรอสายในคุณผู้ฟังที่022481366นะคะสายชิวหิวใจแนะนำกันแบบขอปุ๊บจัดปั๊บ Facebook ที่ทักทายกันเนี่ยจะฟังเพลงอะไรด่วนเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังดูซิว่าจะตรงกันไหมถ้าใจไม่ตรงกันก็เดี๋ยวว่ากันพี่สนมบอกเพลงถูกใจมากๆค่ะพี่สุวรรณยาเข้ามาแล้วค่ะอยู่ที่คลอง16ใช่ไหมแล้วก็แอนอลิสค่ะคุณมาลีนะคะแล้วก็มีใครอีกคุณมาลีใครอีกก็นี่คือครอบครัวของเรานะคะสบายดีแม่น้อมตามสั่งนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็ลูกค้าอุดหนุนเยอะๆสวัสดีจ้าน้องหญิงคุณแม่เป็นยังไงบ้างเชฟพงเจนี่อร่อย159มาแล้วค่ะวันนี้ขายของไหมออเดอร์ปังๆนะคะวันพุธแม่จะไปไหนวันพุธแม่มีงานที่นิด้าค่ะนิดนึงแม่บอกว่าต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวนี่แหละนะคะแล้วก็มีใครอีกคุณบัญชานะคะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาใน Facebook นะคะเข้ามาเถอะจะได้เห็นหน้านักจัดรายการทุกๆคนด้วยที่จัดอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยนะคะวันนี้ส่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความรักความคิดถึงไปมันสวยงามเสมอแหละเวลาที่เรามีความรักมันหอมหวนไงมันเหมือนแบบชีวิตมันสดชื่นกระปี้กระเปร่าคนที่ไม่สมหวังก็ห่อเหี่ยวไปตามธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะต้องสลัดมันให้หมดโดยเร็วที่สุดหรืออาจจะค้างให้น้อยที่สุดอันนี้คือเรื่องราวของความผิดหวังแต่ถ้าสมหวังแล้วก็ขอให้สมหวังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีชีวิตที่สดใสซาบซ่าเสมอทุกอย่างมันอยู่กับใจเรานี่แหละถ้าใจเราบอกว่ามันสดชื่นอ่ะเอ้ยมันไอ้ทุกมันสลัดไปเร็วๆเอ้ยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้มีแต่ความสดใสนะคะอันนี้คือเรื่องอยู่ที่ตัวเราเองทั้งสิ้นนะคะเรื่องราวของเพลงใจสารภาพค่ะที่ขอมาเมื่อวานนี้ไปร่วมงานเขาบอกขอเพลงนี้นะจัดให้เลยค่ะเสียงร้องคุณก๊อตจักรพันธ์ตามมาด้วยวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจค่ะเสียงร้องของหนูมิเตอร์ฝากใจไปกับนกค่ะนั่นฟ้ากาฬสินธุ์นี่คือ3เพลงในฮิตมาราธอนนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยค่ะพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะตามมาด้วยบทเพลงของน้องหญิงค่ะหญิงทิติการอสงไขยค่ะเพลงเขาเพราะส่งไปตามมาด้วยถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้พี่เจินเจินบุญสูงเนินนะคะแล้วก็มหานครไลฟ์ที่เปิดไปเสียงร้องของน้องเอิ้นขวัญกับเพลงคิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอแล้วเธอคิดถึงฉันไหมนี่อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะบางทีเราคิดถึงข้างเดียวอะแล้วเขาไม่ได้คิดถึงเราเลยอะมันเหมือนส่งไปฟรีเนาะเพราะนั้นต้องมีการตอบกลับมาบ้างเอาละเดี๋ยวจะมีเพลงนี้ค่ะเพื่อรอสายในช่วงสายชิวฮิวใจ022481366นะคะแนะนำกันขอปุ๊บจัดปั๊บเลยอยากจะให้รู้ว่าเธอคิดถึงฉันไหมโทรหาเนเด้อไปฟังเสียงน้องแต่อรไทยค่ะและต่อสายมาด่วนๆเลยค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เมื่อสักครู่มหานครไลฟ์นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนด้วยค่ะไม่งั้นเราจะไม่มีเพลงเพราะๆได้ฟังกันนะคะแบบสดๆขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายอ้าวมาถึงตรงนี้สายชิวอยู่ใจค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยค่ะยำยำฮอตพอตนะคะโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอย่าลืมนะคะไปจ้ายำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นนะคะมาแนะนำเพลงอะไรกันเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสวัสดีนะคะคุณปริญญาญากรตื่นเต้นไม่ได้คุยกัน2เดือนกว่าแล้ว
1: โอ้โหจำได้ขนาดนั้นเลย
2: จ้าจำได้ค่ะ
1: อ๋อเหรอคะ
2: เพราะฟังอยู่ตลอด24ชั่วโมงถ้าไม่ได้ไปไหนนะคืนเนี้ย
1: นอนซะมั่งสิจะไปฟังเลยตลอดแล้วพี่เน่ง
2: คือนอนไม่หลับ
1: ทำไมกระสับกระส่าย
2: ใช่ก็เคยขอเพลงอาภาพรกับน้องเพชรไปอ่ะน้องเพชรก็ถามว่านอนไม่หลับจริงๆหรือขอแค่เพลงบอกนอนไม่หลับจริงๆค่ะ
1: ทั้งนั้นต้องร้องคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับต้องร้องเพลงต้องไปฟังเพลงนี้กระสายกระสับนอนไม่หลับมาหลายคืนที่สองที่สาม
2: อันนี้มันจะหลายคืนนะคะ20 ปีแล้วค่ะ
1: 20 ปีโอ้โหแล้วชีวิตอยู่อย่าง
2: ปี48
1: ต้องหาคนนอนอยู่ใกล้ๆละมั้งเพื่อเขาจะได้กล่อมอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มี
2: คนนอนอยู่ใกล้ๆก็ไปนอนที่เขตค่ะ
1: นั่นไงก็บอกมานอนมากล่อมฉันก่อนเธอแล้วเธอค่อยไปทำงาน
2: ไม่เขาติดเพื่อน
1: ติดเพื่อน
2: ติดเพื่อนที่เขตเกี่ยวกับพวกรถขยะด้วยกันนี่ค่ะ
1: เ
2: ขาชอบ
1: สัง
2: สรรค์เฮฮาค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเขาชอบสังสรรค์เขาเลยเบื่อเราหรือไง
2: ค่ะอยู่กับเรามันแบบไงอยู่กันแค่สองคนไปอยู่ที่เขตนี่เจอกันเยอะเป็นร้อยค่ะ
1: เราก็ไปนอนข้างกับที่เขตเลยปะจะได้หลับดีไหม
2: เป็นผู้ไม่เอานอนไม่หลับหรอกค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่กล้านอน
1: แล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงไปแล้วกันแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะนอนก็ต้องนอนบ้างนะพี่เน่งนะไม่ได้หรอกร่างกายเราต้องพักผ่อน
2: ฟังอย่างมาก3 วันนอนชั่วโมงเดียวเต็มที
1: ่เฮ้ยแล้วอยู่ยังไงเนี่ย
2: ดูได้ก็อยู่มาตลอดเวลา
1: 3 วันนอนชั่วโมงเดียวสมองมันจะไม่ไหวเอานะพี่เน่งเด็กหน่อย
2: คุยค่ะ
1: เฮ้ยเด็กหน่อยจะคุย
2: กันเป็นอย่างนี้มาตลอดค่ะ
1: มาอีกหน่อยเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ใช่หรอก
2: คุยรู้เรื่องค่ะบางทีบางครั้งถ้าว่างๆก็ชอบแต่งกลอนอะไรเงี้ยมีไปหาเด็กปั๊มมั่งคุยกันหัวล้อกันก็ชอบคือว่าฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไปคือคนที่

0: เราเขาอยู่ใกล้เราเขาไม่คุยกับเราเราก็เลยต้องคุยกับเด็กปั๊ม
1: ใช่เด็กปั๊มบางจากเนี่ยมีเจ็ดนี่คือเพื่อนทั้งนั้นเลยค่ะ
0: นะ
1: เขา24ชั่วโมงเราก็ไปตอนไหนก็ได
0: ้เออได้ได้อันไหนที่เป็นความสุขเราจัดไปเนาะเหมือนเพลงเนี่ยเพลงไงเพลงไงเพลงวันนี้จะนำเพลงอะไรกันดี
1: เอาเพลงอยากมีเธอเป็นแฟนของไผ่พงศธร
0: อ่ะยังไม่มีอีกเหรอไหนบอก
1: ก็มีแล้วอ่ะแต่เราก็อยากจะได้ทุนชลินทาเป็นแฟนนะคะ
0: ไอ้ยาก็พี่แดงบังเอิญ
1: ทำแบบอุ่นค่ะ
0: ถ้าไม่ชอบเล่นดนตรีไทยพี่ถ้าไม่ชอบถ้าชอบผู้ชายพี่แดงถ้าไม่ชอบอะไรชิงฉับชิงฉับไม่ชอบ
1: เพราะว่าคุณชลินทาเวลาพูดอะไรแต่ละครั้งฟังแล้วมีเหตุผลแล้วทำให้อบอุ่นแล้วก็คือให้มีความคิดมากขึ้นบางอย่างเราคิดไม่ได้ฟังคุณชลินทาพูดแล้วเราโอเคค่ะ
0: นี่
1: ยังไปบอกเพื่อนแล้วแถวเด็กปั๊มหรือว่าพวกแม่ค้า9395ว่
0: า
1: คุณชลินทาพูดแบบมีเหตุผลทำให้เรามีบางอย่างเราคิดไม่ถึงคิดไม่ได้พอพูดแล้วหูตาแล้วก็สว่างขึ้นค่ะ
0: นั่นไงนะแต่อย่าสว่างมากเพราะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: นะเอาเป็นว่าเอาพอดีนะพี่หนึ่งนะเพลงนี้มอบให้ใครบ้าง
1: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำวิน95แล้วก็มอบให้คุณชลินทานิยากรแล้วก็น้องเมย์ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ทุ่งมหานครค่ะ
0: แจ่มเลยถ้างั้นเดี๋ยวฟังไปแล้วก็หลับได้แล้วนะเพราะว่าไม่ควรที่จะแบบว่าตาโตขนาดนี้เข้าใจไหมร่างกายมันจะได้อยู่นานๆ
1: ค่ะต้องขอให้คุณชลินทามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆวันแล้วก็หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะ
0: สาธุเช่นกันนะให้มีแต่ความสุขนะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะทำอะไรก็เฮงเฮงรวยแข็งแรงจ้าบ๊ายบาย
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะนั่นแน่อยากมีชลินทาเป็นแฟนว่างั้นว่าสั้น พี่แดงไปฟังเพลงนี้คุณไผ่พงศธรในช่วงสายชีวิตใจกับคุณผู้สนับสนุนค่ะยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์ม

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็กส์ Pulsar
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: ก่อนฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจฟังนี้ก่อนแหมเรื่องดีๆนะคะสำหรับเรื่องราวของความคันแหมมีตัวช่วยสิคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเหงื่อออกสะสมทั้งวันหลายคนคงเจอปัญหาที่น่ารำคาญใจอย่างอาการคันยุบยิบคันยุบยิบคันยุบคนละอันนี่คือคันยุบยิบโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งหรืออยู่กลางแดดทั้งวันเนี่ยนะคะเหงื่อสะสมทำให้ผิวอับชื้นจนเกิดอาการคันได้ง่ายๆนะคะถ้าเริ่มคันกวนใจแล้วก็ลองนี่เลยสบู่ไมด้าค่ะช่วยลดอาการคันเพราะสบู่ไมด้ามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะคะที่มีคุณสมบัติช่วยลดอาการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันและการระคายเคืองผิวหนังนะคะใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายค่ะผิวไม่แห้งตึงนะเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงแน่นอนค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Shopee และ TikTok ค่ะแค่พิมพ์คำว่า besthealth นะคะรีบไปหาซื้อกันนะคะพิมพ์ BESTHEALTH นะคะนั่นเรื่องสุขภาพแต่เรื่องของการจัดสรรเงินนี่อันนี้ทิ้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับครอบครัวนะคะมรดกทางการเงินฟังทางนี้ดูกับเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะจากไทยประกันชีวิตเลยเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทแล้วส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาระหว่างทางเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมามีอะไรตอบคืนบ้างมาฟังดูการกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาเนี่ยรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรหมายเลขนี้ค่ะ022014364สมัครก็สมัครง่ายนะบอกเลยค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีนะคะที่สมัครง่ายเพราะอะไรไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่สมัครเองได้ให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้หมายเลข022014364ฟังกันชัดๆสำหรับผลประโยชน์และเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วในบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่รับ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรเลยดีกว่าเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วค่ะ022014364ปรึกษากันก่อนแต่ถ้าหากว่าอยากจะทำทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1,000,000 บาทเรียบร้อยค่ะตัดสินเอาตัดสินใจเอาจัดสรรเอาแต่ตอนนี้เป็นเรื่องราวของการจัดสรรชีวิตหาแฟนไม่ได้เป็นไงหาเพื่อนจีเพื่อนแบบไหน อาจารย์ไข่บอกว่าสหายสุราค่ะมาดีค่ะนะคะแล้วก็ทาก็รออยู่นะคะสำหรับเพื่อนสำหรับคนที่น่ารักนะคะต่อสายมาแนะนำช่วงพาเรทเพลงคิดที่4ภาค022481365ค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวราวุฒิหนุนนายกวัดผลงานครม.ภูมิใจไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนครม.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหลังคะแนนผลโพลร่วงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมากระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นเรื่องที่สำคัญพอกันทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์และในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทำงานก็ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองแบบนั้นเมื่อถามว่าหากประเมินผลงานของตัวเองคิดว่าทำงานอยู่ในระดับใดนายวราวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้คงตอบแทนไม่ได้คงต้องถามสื่อมวลชนเพราะทำงานอยู่ทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแต่ประชาชนจะมองอย่างไรคงต้องถามสื่อมวลชนมากกว่าประกอบมั่นใจทำถูกต้องออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย9 กรกฎาคมนี้นายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในวันที่9 กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีเพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดเมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไรนายประกรณ์กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องแล้วและไม่ต้องกลัวอะไรส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายประกรณ์กล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุขเผยผลตรวจพยาธิใบไม้ตับ 4,000 รายต้องตรวจยืนยันผลซ้ำย้ำเตือนประชาชนควรกินอาหารปรุงสุกอาหารจากแหล่งที่มั่นใจนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีพบผู้ที่มีผู้ติดพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากที่จังหวัดมหาสารคามว่าได้รับรายงานมาว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับและพบประมาณ 4,000 คนแต่กระบวนการปกติที่ตรวจจะตรวจจากอุจจาระว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่ด้วยวิธีการตรวจแบบใหม่จะเป็นการตรวจที่คล้ายกับการตรวจ ATK จึงจะมีความเซนซิทีฟกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระและใช้เวลารู้ผลเร็วกว่าทั้งนี้ยังจำเป็นต้องคัดกรองและต้องมีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเพื่อยืนยันอีกครั้งยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากจากที่คาดการจึงอยากจัดตรวจวงกว้างมากขึ้นโดยเช้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผนและกำชับไปทางสสจให้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารสุกไม่อยากให้ทานอาหารดิบแต่เข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ก็ต้องฝากบอกว่าให้มีความระมัดระวังและควรกินอาหารจากแหล่งที่มีความมั่นใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้

0: บแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: เพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

0: ดยสิรินทรานิยากรสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: อุ้ยสงสัยต้องปิดวิทยุปิดวิทยุก่อนนะคะ
2: สงส
3: ั
2: ยต
3: ้
2: องป
3: ิ
2: ด
3: รบกวนโอเคค่ะไม่งั้นสัญญาณมันจะดีเลย์แล้วก็ส่งให้คนฟังงงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุยอยู่กับใครเอ่ยสวัสดีค่ะ
4: ตาสุนาจังหวัดเลยครับ
3: ตาสุนาอยู่จังหวัดเลยคุณตาอายุเท่าไหร่แล้ว
4: 70แล้วครับ
3: 70แล้วเป็นคุณตาแล้วแล้วคุณตาอยู่กับใครตอนนี้อยู่ใครคะ
4: อยู่คนเดียวครับ
3: อ้าวทำไมอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนๆลูกๆหลานๆหายไปไหนหมด
4: เพื่อนบ้านไปทำงาน
3: ไปทำงาน
4: ไปไล่ไปนา
3: แล้วตาสุนาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
4: เฝ้าบ้านครับ
3: เฝ้าบ้านเนาะแล้วก็ฟังเพลงฟังชัดเจนไหมตาสุนาอยู่ที่ไหนนะเนี่ย
4: อยู่ที่จังหวัดเลยครับ
3: จังหวัดเลยตาสุนาเคยคุยกับทาไหม
4: ยังไม่เคยคุย
3: เลยนะคะแล้วคุณตาอยู่ที่อำเภออะไรเนี่ยจังหวัดเลย
4: อำเภอวังสะพุงครับ
3: อยู่วังสะพุงปกติแล้วเวลาพูดภาษาทำสำเนียงทางเลยเนี่ยว่าอีสานได้บ่ค่ะตาสุนา
4: ภาษาเลย
3: สวัสดีว่ายังไงภาษาเลย
4: มันไม่น่าฟังนะครับ
3: ทำไมน่าฟังสิทำไมบอกว่าไม่น่าฟังทาชอบนะเมื่อก่อนทามีลูกน้องเป็นคนเลยเนี่ยคนจังหวัดเลยนี่แหละ
4: คร
3: ับ เขามีอะไรนะไปซิเลอร์อะไรสักอย่าง
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ภาษาเลย
3: ว่าไง
4: สวัสดีครับ
3: ก็เหมือนเรานี่แหละก็พูดธรรมดานี่แหละไปไหนไปไหนนี่คือพูดว่าไงไปไหนไปไหนเห็นไหมล่ะน่ารักออกใครบอกว่าไม่น่าฟังน่าฟังถ้าชอบแล้วก็จะพูดแบบมันแบบนิ่มๆชอบแล้ววันนี้เป็นไงคะอยู่บ้านฟังเพลงกันสัญญาณชัดเจนไหมสัญญาณชัดเจนนะคะวันนี้ลุงสุนาอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: อยากฟังเพลงแก้วรอพี่คร
3: ับ แก้วรอพี่ของพี่พึ่งใช่ไหมคะของพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมคะ

0: ครับ
1: อ่าได้เลยมอบให้ใครบ้างคะลุงสุนาม
0: อบให้แฟนเพลง95หมดทุกเสียงสายครับ
1: ได้เลยค่ะลุงสุนาลุงสุนาพูดน้อยเนาะทำไมพูดไม่

0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี
0: ้น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตาพันท้ายนรสิง
0: ตาพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: ผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เอ้ยแล้วนี่มันฝนตกบ้างไหมเนี่ยตา
0: ไม่ตกครับ
1: ไม่ค่อยตกเลยเนาะดูแลสุขภาพนะคะคุณตาทำไมคุยน้อยจังไว้ขอเขาหน้ามาคุยใหม
0: ่คุยน้อยครับ
1: คุยน้อยต่อยหนักเอาไว้กันอะไรนะคะ
0: ไม่ยังพอนักการว่าตกโน้นหนองคายโน้นครับ
1: อ๋อแต่ที่นี่ไม่ตก
0: ที่จังหวัดเลยไม่ตก
1: อ๋อเอาที่นี่เดี๋ยวอยากให้ตกไหมเดี๋ยวจะเรียกพระพิรุณให้เอาไหมเอ๊ะทำเหมือนคนเรียกฝนได้นะไม่ใช่หรอกแต่ถ้ามีโอกาสเรียกน้องฝนนะฝนธนสุนทรนี่โอเคเรียกได้แต่เรียกฝนนี่คงจะลำบากนิดนึงก็ขอให้มีความสุขนะคะ
0: ครับ
1: มีสุขภาพแข็งแรงด้วยทั้งครอบครัวเลยนะคะ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณมากค่ะลูกตาสุนาสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจินทาก็เลยดูเรียบร้อยไปกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังตรงข้ามกับพี่เน่งนะเมื่อกี้คุยกันเร็วมากถ้าคุยไม่ทันแต่ลุงแต่คุณตาสุนาที่อ้าวมาฟังกันคุยกันคุณผู้ฟังเราเป็นครอบครัวกันนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงมีโอกาสโทรศัพท์มาคุยกับทานนะคะวันนี้ขอบคุณเสียงเรียกสายโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงกันมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวค่อยๆจัดให้นะคะจะพยายามผสมประสานให้อยู่ในกลุ่มของเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยที่แนะนำในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคด้วยนะคะการรอคอยทั้งหลายทั้งปวงเราจะเริ่มตรงนี้ก่อนรอเขามาแต่งงานแล้วมีรออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวว่ากันใครนึกถึงเพลงอะไรที่เกี่ยวกับการรอนะคะมาแนะนำที่022481366ค่ะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะเริ่มกันตั้งแต่เพลงแก้วรอพี่เป็นเวอร์ชั่นที่ร้องใหม่ก็แล้วกันนะคะถ้าต้นฉบับเดี๋ยวไปฟังกันในวันเสาร์เสียงร้องของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: สีครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่เพลงในพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะเริ่มตั้งแต่แก้วรอพี่พี่ขึ้นคุ้มพวงดวงจันทร์ค่ะตามด้วยรอขันหมากนะคะเสียงร้องของทาเองงานเพลงของพ่อไวโพธิ์เพชรสุพรรณนะคะก็ต่อเนื่องกันแล้วก็ซึ่งต้นฉบับก็คือพี่พึ่งนะคะทาก็มีการนำมาร้องใหม่ทำดรีใหม่โดยพี่หมูกิติศักดิ์นะคะตอนรับที่เชียงรายค่ะสุนารีราชสีมาปิดท้ายด้วยสาบังกรวยตามคำแนะนำนะคะจากคุณลุงออสไหมจากรังสิตนะคะวันนี้แนะนำเพลงมาก็เพลงไหนที่แนะนำมาถ้าหากว่าสามารถรวมไปในพาเรตได้ทาก็จะรีบจัดให้นะคะเสียงร้องน้องออนนะคะออนอรดีขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: วันนี้จอคิวฮิตกันนะคะบทเพลงใหม่นี้ชื่อว่าเจ้าคอยเอียงว่ะเดี๋ยวไปฟังกันเสียงร้องยุ้ยมานัสสักค่ะสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะคะคำร้องทำนองยุ้ยมานัสสักค่ะแต่งเองเลยเรียบเรียงโดยเดอะเจซี่ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตนะคะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ขอบคุณเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะใช่ไหมแหมชอบได้แปลภาษาเรียกว่าอะไรอ่ะขยายความกับบทเพลงที่ชื่อว่าเจ้าข่อยก็คือเจ้ากับข่อยเนาะเสียเปียกขอบคุณหลายๆค่ะเอาละมาถึงเรื่องราวของเพลงฮิตติดชาร์ตกันนะคะคึกคักกันหน่อยเนาะเสียงร้องของคุณจ่อยรวมมิตรค่ะกับเพลงเต้ยก่อสร้างตามมาด้วยพบหมอหน้าห้านเด้อค่ะเด้ออุ๋งอิงเพชรบานแพ้งค่ะก็อุ๋งอิงตอนนี้มาอยู่ในฮิตที่20แล้วโอ้ใกล้จะหลุดแล้วเด้อค่ะเด้อเต้ยก่อสร้างก็อยู่ฮิตที่18ค่ะไปฟังกันเนี่ยช่วงนี้ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่านมข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: 5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งฉ

0: ฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ด้วยชื่อว่าแมวก้าวชีวิตนะคะพี่ดอนสอนระเบียบนะคะตอนนี้ก็อยู่ทางนครสวรรค์ถ้าจำไม่ผิดก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะคะก็ขอส่งพลังให้พี่ดอนแข็งแรงแข็งแรงนะคะมีช่วงหนึ่งที่พี่ก็ป่วยแล้วก็กลับมาแข็งแรงดีก็เจอกันที่หน้าดาราคาเฟ่ตอนนั้นก็คุยกันสนุกสนานก็พี่เขาแข็งแรงตอนนั้นแล้วกลับมาป่วยอีกครั้งหนึ่งก็ตอนนี้ก็ขอให้อยู่กับพวกเราไปนานๆค่ะเป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์นะคะกับบทเพลงดาวประดับใจแล้วก็หลายๆเพลงของพี่ดอนสอนระเบียบด้วยนะคะให้ฟังกันในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังคะมาเรื่องราวของทำอะไรให้หวานใจซะหน่อยกับการวางแผนมรดกทางการเงินนะคะเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆถ้าหากว่ามีปัญหาตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บถ้าว่ามันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาที่ให้เกิดการแตกแยกกันได้นะเรื่องของเงินทองจริงๆนะต่อให้รักกันขนาดไหนก็แล้วแต่แรกๆก็ไม่เป็นไรจ้าอะไรก็ได้สักพักมันจะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาจากตรงนี้เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากๆสำหรับชีวิตครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฟังคิดพิจารณาลองจัดสรรดูค่ะกับเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะไม่ว่าการเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาอันนี้คือเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนฟังกันก่อนไม่ต้องรีบร้อนค่ะไม่ต้องเชื่อท่าฟังคิดพิจารณาหากว่าเอ้ยยังไม่มั่นใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้เจ้าหน้าที่นั้นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022014364เรื่องราวของตรงเนี้ยบางคนเข้าใจว่าเอ้ยส่งต่อเรื่องของทรัพย์สินนะที่เป็นมรดกแต่หนี้สินคิดว่าไปกับเราไม่ใช่นะคะอันนี้ทาพูดให้เข้าใจเลยว่าหนี้สินยังคงอยู่แล้วส่งต่อไปถึงครอบครัวแน่นอนนะคะนี่คือภาระเป็นพันธะผูกพันเพราะฉะนั้นถ้าหากจัดสรรตรงนี้ไว้ในวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครอบครัวของเราแล้วก็ตัวเราเองถ้าหากอยู่ครบสัญญาเรามีเงินก้อนไว้ใช้ด้วยนะ

นี้คือเรื่องของการไม่สูญเปล่าเสียเปล่าฟังดูค่ะว่ามีอะไรได้กลับคืนมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วได้บวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ค่ะรับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะถ้าหากว่ายังไม่มั่นใจแต่ถ้าหากว่ามั่นใจแล้วอยากจะสมัครก็สมัครได้เลยสมัครได้ง่ายๆด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยค่ะ022014364มาฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ค่ะรับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีค่ะสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพราะฉะนั้นอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลก่อนเลยหมายเลข022401ค่ะ4366นะไม่ใช่ขออภัยค่ะ02201436466นะใบหวยหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเบอร์ชัดๆอีกครั้งหนึ่ง022014364นะคะหากว่าจะสมัครเลยนะคะทุกๆการสมัครกรมธรรม์เนี่ยคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตค่ะ

ในความคิดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียวนะคะจะว่าไปแล้วเรื่องราวของความรักมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆเสียงน้องของไม้พี่รมพรนะเพลงนี้คนเราที่เคยอยู่ด้วยกันนานๆแน่นอนในความรู้สึกในความทรงจำถ้าว่ามันมีอยู่แล้วคือคนเราไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันนานขนาดนั้นมีแต่ความเลวร้ายมีแต่ความไม่ดีมันก็ต้องมีความดีไหมที่มันมีส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้นึกถึงเขาอะวันหนึ่งที่เราอาจจะทำผิดกับเขาก็ได้เหมือนเพลงของทาเพลงหนึ่งอะค่ะ

0: ใจเจ็บไปทั้งกายเมื่อขาดเธอเป็นไงอีกตอนที่ทำเขาอะไม่ได้รู้สึกสำนึกหรอกแต่อีกตอนที่เขาไปแล้วเนี่ยก็มานั่งอะไรอวรหวนให้หาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเราที่คำว่าเสมอต้นเสมอปลายนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญกับการใช้ชีวิตจริงๆนะเวลาที่เราเจอคนที่เขาวันนี้เจอเป็นยังไงอีก10วัน10เดือน10ปียังเหมือนเดิมเนี่ยโอ้โหมันคือความยิ่งใหญ่มากสำหรับการที่จะดูแลกันและกันนะคะก็ขอให้ทุกคนได้เจอตรงนี้เป็นเรื่องราวที่ถ้าอยากให้ทุกๆการใช้ชีวิตร่วมกันมีแต่ความรักความอบอุ่นความเข้าใจให้แก่กันนะคะถ้าก็จะมีความสุขจากบทเพลงส่งไปให้ค่ะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็อย่าโกรธกันนะคะแต่ที่แน่ๆขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงด้วยค่ะมาจากเพชรบูรณ์นะคะลุง935นะคะแล้วก็มีจากลาดกระบังค่ะป้าแป๋วคุณกุลสมุทรปราการลุงหงอกจากหนองคายค่ะยายแสงจากบางนาคุณปูบางพระคุณนัทนครพนมป้ายาจากสมุทรปราการคุณวันจากบึงกลุ่มนะคะลุงออดจากรังสิตนะคะขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาแนะนำเพลงอยู่ในหลายๆจังหวัดเลยเพราะตอนนี้การส่งสัญญาณเสียงนั้นจากอสมทที่เป็นตรงนี้เนี่ยค่ะก็ส่งไปหลายจังหวัดมากๆนะคะใครที่ฟังอยู่ตรงไหนก็รายงานการรับฟังได้จะขอบพระคุณมากๆเลยแต่ตอนนี้เราเตรียมตัวไปเพิ่มพลังกันก่อนนะคะพักทานอาหารกันครึ่งชั่วโมงตรงนี้แล้วก็ฟังข่าวไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบทานต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ
1: ขณะนี้เวลา12

0: PM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีแอมีนาบ่ายนี้สาวถึงต้นตอชายแดนล่าตัวรินตัวละครสำคัญสั่งการออนไลน์เครือข่ายส่งยาปกรณ์เร่งชง5มาตรการปลอดกพปิดช่องกงสอบราชการเข้าครม.ยอมรับไม่ได้เห็นชุดกากีแก้คะแนนสอบนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีสาธารณสุขแจงเป็นการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะผลยืนยันชัดต้องตรวจซ้ำจากอุจจาระแนะกินอาหารปรุงสุกลดเสี่ยงพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในกวางซีจ้วงของจีนเสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูประเด็นเรื่องของแอมีนากันก่อนเลยวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีดังกล่าวช่วงบ่ายวันนี้ครับความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับคดีแอมีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจโทอัจฉยนไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลคดีพลตำรวจโทอัจฉยนเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและก็การสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยและก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วนครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทอัจฉยนบอกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าหมายทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทางครับขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลชื่อรินว่าเป็นชายหรือหญิงรวมถึงเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คนเนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จและเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทางจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปผลจำนวนผู้ร่วมขบวนการส่วนความคืบหน้าของคดีแอมีนาในประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลโดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลียครับ
5: ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบการประกาศคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก็บรักษาอยู่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยมีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบและพบว่าบางส่วนไม่ตรงกันทำให้ขยายผลตั้งทีมตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด 15,000 รายชื่อซึ่งเป็น3กลุ่มด้วยการที่มีการเรียกบรรจุไปประ

0: ฏว่าพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือสูงถึงประมาณ 5,000 คนค่ะหลังจากนี้จะส่งข้อมูลนี้ไปยัง3ทางด้วยกันก็คือส่งไปยังปปช.เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ทางมสว.มีอยู่ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแจ้งไปยังทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นส่วน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติจะเป็นชุดเดียวกันกับที่มสว.จะสอบหรือไม่ปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเนื่องจากไม่ใช่อำนาจของสท.ในการเรียกดูและใช้หลักฐานแฟลชไดรฟ์ที่ทางมสว.สำหรับสท.จะตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่หน่วยงานมีอยู่เท่านั้นส่วนการตรวจสอบอื่นๆค่ะจะเป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบในภาพใหญ่ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นพิเศษไม่มีอำนาจในการเรียกข้อมูลจากปปช.มาได้เลยหรือนายวรสุทธิ์ก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าเป็นอำนาจปปช.ในการตรวจสอบเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ในส่วนของคณะตรวจสอบมีทั้ง DSI ภาคีร่วมตรวจสอบเช่นปปท.ปปช.เข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีอำนาจไปเปรียบเทียบข้อมูลกับที่เป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการต่อค่ะสำหรับ 15,000 รายชื่อที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทั้ง 15,000 รายชื่อก็ยังทำงานต่อไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมไปถึงประกาศรายชื่อ 5,000 คนมีการพบความผิดปกตินี้จะเปิดเผยต่อเมื่อปปช.มีมติผลการสอบออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบุคคลใดเข้ารับราชการไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าการกระทำผิดนั้นสำเร็จไปแล้วส่วนจะมีการเรียกคืนเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องดูตามข้อมูลตามกฎหมายส่วนที่มสว.แถลงข่าวเปิดช่องโหว่การจัดสอบพบว่า TOR มีการกำหนดให้ส่งคะแนนกลับไปถึง2ครั้งซึ่งจุดนี้อาจจะต้องทำให้เกิดการทุจริตสอบได้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ตนและกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องเป็นปปช.ค่ะ
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเตรียมชง5มาตรการสู่บอร์ดกพ.ครับปิดช่องโกงสอบราชการนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตว่าขณะนี้ครับเป็นมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาเมื่อกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารก็คาดว่าจะเสนอเข้ามาได้จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตนเป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนรู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่มากรวมถึงไม่คิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งนายกสั่งการและมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ดูแลในเรื่องนี้ครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครยอมรับได้นะครับเบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต้องรอส่งจากมาจากกระทรวงมหาดไทยทันทีได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กับทางตำรวจครับเพื่อระดมหาข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและก็รวบรวมเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่8กรกฎาคมเพราะนายกร้อนใจอยากจะทำให้เสร็จโดยเร็วครับเมื่อถามว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้นอกเหนือไปจากการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้มีข่าวพูดกันมานานแต่ยังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังสักทีเมื่อถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จและได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งไปหน่วยงานใดนายปกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปหากพบความผิดก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ปปท.และตำรวจดำเนินการอยู่ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดก็คือกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนปปช.ดำเนินการทางอาญาทั้งหมดช่วยกันทำอยู่ครับเมื่อถามว่ากรอบเวลา30วันจะเพียงพอหรือไม่ในปกรณ์ก็บอกว่าจะต้องดูข้อมูลที่เข้ามาหากไม่ทันก็จะขอขยายเวลาคล้ายกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราจะมี

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่อย่างไรขอชี้แจงว่าเรื่องการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จะสอบคือคณะกรรมการกำลังสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงจะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ

0: นาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

ับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจค่ะคือเรื่องของการไปพบว่ามีนิสิตของมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทะลุถึง 4,000 คนนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งรณรงค์การงดกินปลาดิบหลังจากมีการตรวจพบจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจคัดกรองเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมส.มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 4,233 คนจากการตรวจทั้งหมด 12,733 คนค่ะและพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อถึง380คนจากการตรวจ 1,922 คนซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการพบเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ก็ได้สั่งการให้สสจ.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารณรงค์ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจตัดวงจรความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนะคะเพราะว่าการมีพยาธิใบไม้ตับนั้นอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้โดยตัวแทนแม่ค้าส้มตำในตลาดน้อยมมส.ค่ะยืนยันว่าร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งเน้นสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับนิสิตและผู้บริโภคด้วยซึ่งล่าสุดนายแพทย์หัชชาเหนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงนะคะว่าการไปตรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวนั้นเป็นการตรวจคัดกรองตามวงรอบปกติของจังหวัดค่ะซึ่งดำเนินการตรวจนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปี1เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากทำให้มีผลตรวจเบื้องต้นมากเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะซึ่งก็ยังระบุด้วยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจจากปัสสาวะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาชิ้นส่วนของพยาธิที่หลุดออกมาและให้ผลเร็วกว่าวิธีเดิมในการตรวจอุจจาระส่วนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักจะเกิดจากการทานปลาน้ำดิบนะคะปลาจืดดิบค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกรวมไปถึงกรณีที่มีอาหารที่มีปลาน้ำจืดเป็นส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าหากว่าผ่านการปรุงไม่เพียงพออาจจะทำให้มีพยาธิเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำค่ะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชนสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคในระยะยาวขณะที่ล่าสุดนะคะในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วว่ามีการตรวจพบว่ามีนิสิตถึง 4,000 คนนะคะตรวจแล้วไปเจอว่ามีพยาธิใบไม้ในตับค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากรณีนี้เป็นการตรวจด้วยปัสสาวะลักษณะคล้ายๆ ATK ค่ะซึ่งจะมีความเซนซิทีฟกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระอีกครั้งซึ่งปัจจุบันไทยก็ยอมรับค่ะว่าเรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์

0: พื่อที่จะป้องกันโดยการให้กินอาหารปรุงสุกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: มีเรื่องของผลสำรวจนะครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนโลกลืมก็จะจำไม่ได้ด้วยอาจจะมีการถูกปรับออกจากครม.นี่แหละครับมีความเห็นต่อเนื่องมาโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคะแนนความนิยมของรัฐบาลที่ลดต่ำลงว่าตนในฐานะหนึ่งในครม.รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลต้องขอขอบคุณประชาชนและขอบคุณผลโพลครับที่แสดงให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะได้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นคันส่องสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา3เดือนรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ถูกใจพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าในช่วง3เดือนมานี้รัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาเช่นปัญหาสงครามตะวันออกกลางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาครับแต่เรื่องเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานด้วยเช่นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาข้าวไฟที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหามาอย่างยาวนานโดยตลอดนายพระดอนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช่ในเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าค่าไฟของประชาชนบางส่วนต้องจ่ายให้กับค่าไฟสาธารณะก็เป็นงานรัฐบาลเองที่ออกมาเปิดให้เห็นวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพลังงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานแบบไหนรวมถึงเรื่องท้องถิ่นที่เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลด้วยในส่วนของงบประมาณที่ตัวรับผิดชอบตนก็เป็นคนเอาความจริงมาเผยแพร่ในสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากางให้ประชาชนได้เห็นแบบตรงไปตรงมาและพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นการไปแตะโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นายกก็สั่งการให้ดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและก็อีกหลายกระทรวงก็แบ่งหน้าที่กันไปทำอย่างเต็มที่ครับสำหรับกรณีที่นายกบอกว่าให้มีการปรับเรื่องของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้นนายพระดอนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวรัฐมนตรีเองควรจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมที่จะต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นครับ
0: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคประชาชนเองนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนะคะที่บอกว่าพรรคประชาชนคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ1แต่คะแนนลดลงจากครั้งที่แล้วนายภริศบอกว่าทุกผลคะแนนทุกสิ่งสะท้อนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมายกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าผลสำรวจคะแนนจะขึ้นหรือว่าลงก็นำทุกข้อมูลมาประกอบการยกระดับการทำงานของพรรคส่วนกรณีบางเสียงระบุว่าไม่อยากเลือกพรรคประชาชนแล้วนายภริศบอกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนค่ะที่มองว่าพรรคการเมืองไหนเป็นทางเลือกตอบโจทย์มากที่สุดแต่ในฐานะที่เรามาทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านหน้าที่หลักก็มีทั้งการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอีกส่วนก็พยายามนำเสนออีกทางเลือกให้สังคมเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วหากผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคสีน้ำเงินณเวลานี้ทางเลือกอื่นมีอยู่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างไรทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราในอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับมท3เจเศษกำชับกปภประชาชนต้องเข้าถึงน้ำสะอาดฟรีครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภรุกโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันขยายจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีณกปภสาขาชยาโดยนายเจเศ

0: เศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันของกพพ.เป็นการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงครับทางด้านคุณภาพความสะดวกแล้วก็การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกพพ.กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ณปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการจำนวน78แห่งทั่วประเทศซึ่งรวมถึงจุดให้บริการณกปภสาขาชัยยาทั้งนี้ในปี2570เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งทั้งนี้กปภขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการตู้กดน้ำดื่มสะอาดได้ที่สำนักงานกปภทุกสาขาใกล้บ้านหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีทนายเบนซ์เรซิ่งเชิดเงินประกัน3ล้านบาทค่ะด้านทนายความวันนี้ไม่มาฟังนะคะศาลจึงออกหมายจับนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเป็นเรซิ่งพร้อมกับมารดาค่ะนางสุพรเพ็ญเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาชั้นฎีกาซึ่งมารดาเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จอดีตทนายความคนดังกล่าวเชิดเงินค่าว่าจ้างประกันตัวเบนซ์เรซิ่ง3ล้าน1แสนบาทซึ่งศาลแพ่งเคยสั่งให้คืนเงินเต็มจำนวนแล้วค่ะแต่อดีตทนายความถูกสั่งล้มละลายไม่มีเงินชดใช้แล้วก็ศาลชั้นต้นปี2565พิพากษาจำคุกอดีตทนายความ3ปีข้อหาเบิกความเท็จ2ปีและฟ้องเท็จ1ปีศาลอุทธรพิพากษาลดโทษเหลือจำคุก8เดือนซึ่งวันนี้ค่ะนายศิวาวิทย์จำเลยไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่สามารถติดต่อได้ศาลเห็นว่ามีพฤติการหลบหนีจึงสั่งออกหมายจับจำเลยและปรับนายประกันเต็มจำนวนพร้อมทั้งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่7สิงหาคมเวลา9นาฬิกาเพื่อรอผลการจับกุมตัวมาฟังคำพิพากษาค่ะซึ่งภายหลังเบนซ์เรซิ่งก็ได้กล่าวนะคะว่ามองว่าคดีนี้เจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหนีไปแล้วค่ะอยากฝากว่าตอนที่ตั้งใจหลอกลวงยังกล้าทำแต่สุดท้ายวันที่คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษาก็อยากฝากไปถึงเจ้าตัวว่าให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าด้วยค่ะ
0: ตำรวจบางแก้วรวบผู้ต้องหาคดีไรเดอร์วัย61ปีถูกทำร้ายจนตาบอดปมค่าทางด่วน50บาทครับหลังคดียืดเยื้อมากว่า3เดือนความคืบหน้าคดีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันวัย61ปีถูกผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างขวาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องค่าทางด่วน50บาทซึ่งคดีเงียบหายไปนานกว่า3เดือนจนผู้เสียหายต้องเข้าร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายไหมต้องรอดล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว1รายพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11:00 นวันที่6กรกฎาคมครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้พาในสุปชัยอายุ61ปีผู้เสียหายเข้าพบพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำกับการสภ.บางแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังเวลาผ่านมากว่า3เดือนแต่ว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นายสุภชัยบอกว่าเหตุเกิดเมื่อ12เมษายนครับเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่าย2หลังรับงานผ่านแอปพลิเคชันไปรับผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนเป็นชาย3หญิง2จากสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมแห่ง1ย่านกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งระหว่างเดินทางครับได้สอบถามผู้โดยสารว่าจะใช้ทางด่วนหรือไม่เนื่องจากการจราจรติดขัดหากไม่ขึ้นทางด่วนจะเสียเวลาเดินทางโดยผู้โดยสารยินยอมให้ใช้ทางด่วนครับจึงสำรองจ่ายค่าทางด่วนไปก่อน50บาทแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแอปพลิเคชันแสดงค่าโดยสาร720บาทตนจึงเรียกเก็บรวมค่าทางด่วนเป็น770บาทแต่ผู้โดยสารกลับไม่ยินยอมจ่ายค่าทางด่วนพร้อมกล่าวหาว่าตนโกงเงินก่อนเกิดการโต้เถียงชายชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้เรียกรถแล้วก็นั่งเบาะหน้าพยายามถ่ายภาพตนก็ไม่ยินยอมจนการเกิดการยื้อยุดก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดหลบหนีไปโดยไม่ชำระค่าโดยสารนะครับล่าสุดตำรวจสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมนายต้านสินวินอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้แล้วที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
1: มากันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะตำรวจนครปฐมไปรวบตัวเยาวชนอายุเพียงแค่13-14 ปีนะคะใช้

0: ปืนยิงกลุ่มคู่อริจนเกิดเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันที่ร้านขายของชำในจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้นางสาวกนกพรอายุ21ปีถูกกระสุนนะคะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นประมาณ10คนขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนมาที่หน้าร้านชาย1คนในกลุ่มก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงมาใส่กลุ่มโดยกระสุนนั้นพลาดไปโดนผู้เสียหายค่ะทราบชื่อเพียงว่านายเอแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปผู้บังคับการตำรวจนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ก็แถลงความคืบหน้าติดตามจับกุมนายเอนามสมมติอายุ16ปีเป็นเยาวชนในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะโดยไปจับกุมได้ที่ห้องเช่าพร้อมกับยึดอาวุธปืนได้โดยซุกซ่อนอยู่ในกล่องเสื้อผ้าพลาสติกก็ขอศาลเยาวชนควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนเป็นชายอายุ14ปีกับอายุ13ปีนะคะโดยในเอรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะจากการไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมขอศาลเยาวชนควบคุมตัวเยาวชนทั้ง2คนส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันอื่นที่มาด้วยกันขณะเกิดเหตุก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมและมีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนครับมีผู้เสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในนครหนานหนิงเมืองเอกของกวางสีจ้วงพังทลายลงจากปริมาณน้ำมหาศาลที่สะสมจากไต้ฝุ่นที่พัดกระหน่ำจนน้ำบาดและก็สู่แม่น้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกจากนั้นครับยังมีอ่างเก็บน้ำอื่นๆอีก2แห่งพังทลายจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติขั้นสูงสุดสั่งอพยพผู้คนเกือบ 60,000 คนเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่นครหนานหนิงซึ่งมีประชากรราว9ล้านคนเกรงสถานการณ์เลวร้ายลงและปริมาณฝนจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือทางการแจ้งด้วยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในนครหนานหนิงขณะที่ไต้ฝุ่นกำลังอ่อนกำลังลงแต่จะยังคงทำให้ฝนตกหนักในบนทนกุ้ยโจหูหนานต่อไปส่วนเมืองกุ้ยกังสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากครับน้ำไหลบ่าจากเนินเขาเข้าท่วมถนนรถยนต์ไหลทะลักไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเรากลับเป็นน้ำตกลงสู่หุบเขาขณะนี้จีนยังต้องเฝ้าระวังพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นบ่าวีนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวันพายุลูกนี้ครับมีความเร็วลมสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวผ่านเกาะกัวเมื่อวานนี้หน่วยงานของรัฐบาลเตือนว่าพายุบาวีจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับ
0: เกิดเหตุรุนแรงที่เรือนจำครั้งเร็วลายที่สุดในรอบหลายปีของศรีลังกาที่เรือนจำในกอมโบห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ35กิโลเมตรค่ะซึ่งเรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ 2,400 คนเหตุปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างนักโทษที่ต้องโทษจำคุกถาวรกับนักโทษที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวเนื่องจากมีผู้แอบให้เบาะแสเรื่องการค้ายาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ในรอบแรกวันอาทิตย์มีนักโทษเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ38รายต่อมาวันจันทร์ค่ะเกิดความรุนแรงรอบที่2เมื่อนักโทษพยายามทลายประตูเรือนจำส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต23รายเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย6คนนะคะสำหรับนักโทษชายหญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะต่างก็พากันแตกตื่นปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวตำรวจได้ส่งหน่วยปราบจลาจลอย่างเร่งด่วนไปควบคุมสถานการณ์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะด้านกระทรวงยุติธรรมของศรีลังกาเผยว่านักโทษทำลายกล้องวงจรปิดพยายามปล่อนทำลายการบริหารของเรือนจำจากการตรวจสอบอาคารเสียหายหลายจุดหลังคาก็พังถล่มลงมามีนักโทษหญิงบาดเจ็บหลายคนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถนัทนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม
3: ่สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวาง

0: ันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: าฮานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ผ่านไปแล้วค่ะ4เพลงที่แนะนำมานะคะก็คงจะเปิดให้ฟังได้ไปหมดเพราะว่าเวลามีแค่นี้แต่เดี๋ยวน้องมีจะดูแลคุณฟังต่อนะคะเราเริ่มกันตั้งแต่เพลงมหานครออนไลน์ฮิตหลวงพ่อห้ามจนสุนทรียากรนะคะนี่คือส่งไปเพื่อให้คิดถึงทางไงเราจะไม่เจอกัน3วันนะคะพรุ่งนี้ลา1วันทำภารกิจนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาคงจัดคนแทนนะคะถ้าหากไม่ก็คงจะเป็นน้องพิมดาแหละนะคะก็เป็นใครก็ติดตามกันนะคะก็เป็นน่าจะรายการที่มอบเพลงเพราะให้กันฟังกันอยู่แล้วค่ะก็อยู่ที่รูปแบบว่าใครชอบแบบไหนถ้าจะเป็นลูกทุ่งเยอะหน่อยก็ต้องมาเจอช่วงของทรานะคะจันทร์ถึงพุธที่เราได้เจอกัน10โมงถึงบ่ายโมงเป็นวันเสาร์ก็จะเป็นวันที่เรียกว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าซึ่งเสาร์นี้เราจะพบกันนะคะเพลงที่คิดถึงคือเพลงในยุคกลางแล้วก็ยุคเก่ากันเลยทีเดียวเป็นต้นฉบับนะคะหาฟังค่อนข้างยากนิดนึงถ้าหากว่าใครที่ชอบลูกทุ่ง4ท่อนแบบของแทร์ประมาณนี้ก็ต้องมาติดตามกันวันเสาร์7โมงครึ่งเจอกันนะคะสำหรับเพลงที่ตามมาคือเสรีขอพรค่ะพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างขอไปอธิษฐานจิตกันไปก็ขอให้ทุกคนสมปรารถนาแต่ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นผลได้ก็ลงมือทำด้วยตัวเองนี่แหละค่ะถึงจะได้ได้มากได้น้อยถือว่าเราได้ทำแล้วแต่ถ้าไม่ทำเลยมันไม่เห็นผลแน่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทำแล้วผิดกับไม่ทำแล้วผิดอย่างนั้นเรายังไงกันดีอ่ะก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่เห็นผลไหมล่ะมันอาจจะผิดน้อยหน่อยแต่ถ้าไม่ทำนี่มันแบบถ้าผิดคือผิดมากเลยมันไม่มีโอกาสที่จะได้แก้ตัวด้วยแต่สำหรับการที่เราทำแล้วเราถือว่าเราได้ตั้งใจในสิ่งที่เราอยากจะเห็นผลเนาะแต่ถ้าหากว่าผลมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจหรืออย่างที่เราคิดก็ไม่ต้องท้อนะคะถ้าว่าทุกคนคงจะไม่ได้อะไรแบบง่ายๆมันต้องต่อสู้ดิ้นรนอดทนกัดฟันโอ้โหนี่คือเรียกว่าช่วงเวลาการใช้ชีวิตตอนนี้เลยนะคะสำหรับบทเพลงที่ตามมานะคะเรื่องราวของความรักค่ะหนุ่ม935แต่ว่าขอเปิดของตู่มัทนานะคะกับรักเธอทุกพศแล้วก็สาลีคณิษฐาคือรักเธอที่สุดค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพลง History ด้วยนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่มีแน่นอนติดตามนะคะจะมีตอนไหนเป็นกิจกรรมอะไรยังไงนะคะแน่นอนว่าจะมีศิลปินแล้วก็นักจัดรายการดูแลคุณผู้ฟังแน่นอนแล้วคุณผู้ฟังก็จะได้มีความสุขไปเติมพลังกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364ค่ะ
2: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
4: เอาละค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคนแบบรัวๆเลยนะคะทุกคนอยู่ให้ถูกที่ถูกทางอันไหนไม่ใช่ที่ของเราเออถอยก่อนไหมแล้วเรามองให้ดีที่ตรงไหนใช่ของเราลุยไปเลยนะคะอย่าไปเหนื่อยกับสิ่งที่เราต้องฝืนในความรู้สึกสู้ๆค่ะหนูเล็กกาก้าและน้องวินนะคะที่จะให้ฟังกันสำหรับเพลงนี้อย่าลืมที่จะให้กำลังใจกันและกัน

และอย่าลืมที่จะให้กำลังใจตัวเองด้วยวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็ลูกค้าอุดหนุนเยอะๆเงินทองไหลมาณชาลิติค่ะเดี๋ยวน้องมีดูแลคุณผู้ฟังต่อทาลาไปแล้วเดี๋ยวเสาร์7:30 กลับไปเจอกันพรุ่งนี้ลา1 วันสวัสดีค่ะ

ลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสันเพชรยืนยันครม.ทุกคนทำงานสนองนโยบายนายกเต็มที่มองเป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นทำงานนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรี

0: ประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืมจะมีการปรับการทำงานอย่างไรว่าพยายามทำงานทุกคนคณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักแต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤทธิ์มองหากศาลชี้พรก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญพรก.ก็ต้องเข้าสู่การประชุมสภาโดยจุดยืนของพรรคประชาชนเคยพูดแล้วว่าไม่อาจที่จะสามารถเห็นด้วยโดยเฉพาะก้อน200,000 ล้านบาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวที่สามารถผลักดันหรือสามารถที่จะเสนอได้ผ่านโครงการงบประมาณปกติที่สภามีกลไกในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นายพฤทธิ์กล่าวว่าการที่จงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาฉะนั้นย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาแต่หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ2 ส่วนคือการรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งตำรวจย้ำด่านมาตรฐานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิดช่องร้องเรียนตำรวจประพฤติมิชอบพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิตติสุขสมภักดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดตรวจของตำรวจบริเวณจุดกวดขันวินัยจราจรป่าไม้เขตถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าการตั้งจุดตรวจทุกแห่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่และต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อการจราจรหรือความเดือดร้อนเกินสมควรแก่ประชาชนสำหรับจุดตรวจมาตรฐานต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติเป็น5 โซนมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าป้ายแสดงชื่อหัวหน้าจุดตรวจชื่อผู้บังคับการที่อนุมัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับร้องเรียนรวมทั้งมี QR code ให้ประชาชนประเมินการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องติดกล้องบอดี้แคมขณะที่ภาพการจากกล้องประจำจุดตรวจต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า20วันเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจุดตรวจมีขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสกัดกั้นเหตุร้ายรวมถึงลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยอมรับว่าอาจมีตำรวจบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่หากตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: สามเพลงนะครับแม่อารมณ์ก็แอบคิดถึงน้องนะครับผมคึดจังใดนะครับจาหลอยเฮนรี่นะครับผมแล้วก็มีคิดฮอดวละหน่อยนะฮะจากไผ่พงศธรนะครับแล้วก็มีงานจากพี่มนแคนแก่นคูนนะครับยามท้อขอโทรหานะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่สามเพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulsa.
0: ขอบคุณ Pulsa Long Life Go Plus นะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่นะครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับอ่ะมาเลยครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้เลยนะครับวันนี้อากาศดีดีนะครับออกแนวคลึ้มๆเล็กๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็เลยเข้าไปส่องในเว็บของลูกพี่นะที่กรมอุตุนะวันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 30% นะครับนะแม่ๆนะครับที่วันนี้ตากผ้าหนานะครับพวกผ้านวมผ้าห่มอะไรเงี้ยนะครับแม่ต้องสังเกตบ่อยๆนะครับว่าเอ๊ะคลึ้มมากๆเนี่ยฝนตกหรือเปล่าเดี๋ยวผ้าไม่แห้งนะครับมีกลิ่นอับชื้นนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับแม่นะครับก็ส่องพระอาทิตย์บ่อยๆนะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะครับชาวคณะที่ผมว่าน่าจะทานข้าวหมดแล้วเนาะช่วงเที่ยงเนี่ยนะครับต้องรีบไปทานนะฮะใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะครับนะอย่าเพิ่งเข้ามาครับพี่ไปกินข้าวก่อนนะแล้วก็พอพี่อิ่มแล้วพี่ค่อยแวบเข้ามาเล่นกับผมนะฮะก็แวะเข้ามาสวยๆแค่นาที2นาทีก็พอนะฮะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่ลูกพี่กดเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อใช่ไหมครับพอขึ้นชื่อเนี่ยเดี๋ยวเฮียก็จะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับผมแม่อย่าลืมเข้ามาขอเพลงนะครับลูกๆนะฮะเอาเข้ามาเก็บสะสมคะแนนดีเจเปิดนะฮะก็เป็นคะแนนสะสมไปนะครับแล้วก็ไปเรียกว่าไปเช็คยอดกันนะฮะทุกวันเสาร์ว่าเอ๊ะลูกของเราเนี่ยอันดับขึ้นอันดับลงนะนะครับนะแม่ทำกันบ้านเต็มที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยู่ที่พลังของแม่ทุกท่านเลยนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนตอนนี้นะครับแม่ถึงแม้ว่าอากาศดีมากเลยนะครับเล่นกับเฮียก่อนนะครับมาขอเพลงกันก่อนนะครับนะอ่ะเรียนเชิญนะครับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพของผมก่อนดีกว่านะครับมีพี่วันวิสานะครับพี่เตือนใจพี่เสือร้ายนะครับพี่พิมพาพรพี่แอนอริสนะฮะมีร้อยตำรวจเอกระเบียบนะครับพี่บุญมั่นนะครับมีพี่วิไลวันพี่นงรักนะครับมีพี่คมคายพี่รักคณานะครับมีเด็กชายณัฐวุฒินะฮะเจ๊จอยคุณเหมือนมะม่วงนะครับพี่มาลัยนะพี่ณรงค์ศักดิ์นะพี่สัญญาก็มาแล้วนะจ๊ะมีพี่วารีพี่วันวิสาพี่หนูริงพี่นิรมัยเสียเปียกนะครับพี่แหม่มจันแรมพี่มาลิกิทวีพี่มาลัยเสน่หาพี่ไพรงามนะครับน้องอนัสการพี่ทองอยู่นะครับพี่ทิพาพรพี่จุ๊บแจมพี่พัชรานะครับพี่ประสิทธิ์พี่สวัสดิ์พี่เต้ยวีพี่สมพงษ์นะฮะและทีนี้ก็มาทักทายชาวคณะทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับวันนี้ก็มารัวๆเลยนะครับมีแม่น้อมนะครับพี่พิมพาพรนะครับพี่กล้วยนะครับพี่จงรักนะฮะเดี๋ยวก่อนนะสติกเกอร์รัวๆพี่สายชนนะครับพี่หญิงสีนะครับพี่หนูริงพี่เอสเบเกอรี่นะครับนะเข้ามาแล้วนะครับพี่กิมหลีด้วยนะครับพี่สามารถบอกว่าวัดเปรมนี่กำลังจะตกเลยนะครับเด็กรังสิตไม่ดื้อนะครับนะยินดีต้อนรับนะฮะพี่อรุณแสงสอนก็มาแล้วพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่กาบแก้วพี่นงรักด้วยนะครับนะยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาได้เวลาแล้วฮะเดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะฮะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของครับผมในช่วงเฮียหมีโชว์นะครับวันนี้มีของอร่อยมาทายกันนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้รีบกดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่นะครับกดรถ

ปี้จนป่นนะครับนะน้องเอกับน้องบัวนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับสายอยู่นะครับชาวคณะที่เคารพของเฮียนะครับใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับหรือว่านานๆนานๆจะคุยกันทีนะตอนนี้ก็ปูเสือรอลูกพี่อยู่นะกดมาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าหลังเพลงนี้มาคุยกันหน่อยกดมาเลยจ้ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่แต๋วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ้าวพี่แต๋วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็นั่งร้องเพลงตามฟังเพลงพี่หมีเปิด
1: โอ้ครับผมดีจังเลยวันนี้เป็น
2: สบายใจ
1: ครับเป็นช่วงพักผ่อนของเราใช่ไหมครับพี่แต๋วครับ
2: ใช่ค่ะพักผ่อนทุกวันนะคะเพราะไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆ
1: เอาดีแล้วครับผมเป็นช่วงใช้ชีวิตใช่ไหมครับพี่แต๋วครับ
2: ใช่ค่ะหล
1: ัง
2: จากที่ทำงานมา60กว่าปีแล้ว
1: อ๋อดีแล้วครับเกษียณแล้วก็ต้องพักสิครับเนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วแถวสะพานใหม่ตัวนี้อากาศเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้ก็ครึ้มๆอ่ะแต่ก็ไม่น่ามีฝน
1: แค่ครึ้มแต่ยังไม่ตกเนาะ
2: แค่ครึ้มเฉย
1: ๆแต
2: ่ร้อนเหมือนกัน
1: ครับ
2: ร้อนเหมือนกัน
1: ฮะถ้าตกมาหน่อยก็จะเย็นๆนิดนึงเนาะพี่แต๋วเนาะ
2: ค่ะ
1: อ้าวได้ครับพี่แต๋วครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: อย่าใจกระจอกของหนูเล็กค่ะ
1: ได้เลยครับอยากจะมอบให้ใครไหมครับพี
2: ่มอบให้น้องหลังไมค์มอบให้หมีนะคะ
1: ค
2: ให้พี่เน่งบึงกลุ่ม
1: ครับ
2: ลุง935น้องแชมป์โอ๊ตแฟน95ทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ได้เลยเต็มวงครับผมเอาไอ้อ้อยครบทั่วเลยเนาะเต็มวงเลยนะ
2: ได้แล้วครบหมดเลยอ
1: ่ะได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่แต๋วมากเลยนะ
2: ป้าค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ชายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: อบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะ
1: อ้าวนะก็ยกความดีความชอบให้ชาวคณะนะครับให้รวยกันทุกคนนะฮะนี่คือวอนลมฝากรักจากน้องแนนซี่นะฮะก็เป็นงานที่ตลาดนัดตลาดนัมเบอร์วันราม2นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวแม่ครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับวันนี้ดูบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะสำหรับใครที่ต้องเดินทางเนี่ยนะครับเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะถึงแม้ว่าฝนอาจจะไม่ตกทำหนักมากเลยนะแต่การตกปล่อยๆเนี่ยนะครับตกแค่แบบพอซึมๆถนนเปียกเนี่ยโอ้โหช่วงแรกๆเนี่ยมันลื่นมากเลยนะครับนะแล้วก็ยิ่งลงสะพานนะครับยูเทิร์นนะครับนะโอ้หลายๆเส้นทางเนี่ยอาจจะทำให้ฝนตกถนนลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเราต้องเดินทางบ่อยเนี่ยผมก็เลยแนะนำลูกพี่ฮะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอ้าลูกพี่รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินเก็บของเราสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่แล้วนะครับข้อมูลอันไหนที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจก็สามารถปรึกษาพี่ๆเขาได้เลยนะครับที่เบอร์นี้จ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขนะครับก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ก่อนหน้านี้นะครับหนุนดวงนะครับพี่ก๊อตจิรพัฒน์นะครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงของพาเรทนะขออนุญาตรับสายเฉพาะในพาเรทเท่านั้นนะคนที่โทรมาขอเพลงสวยๆอย่าพึ่งนะครับเอาคนที่มาคุยหน้าไมค์นะครับลูกพี่กดมาที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้าชั่วโมงนี้เลิกงานจากคาราบาวนะจ๊ะสัญญาหน้าฝนจ้ะ

0: ทุ่งมหานคร LTM FM 95ขณะนี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลจุลพันธ์เผยเพื่อไทยบทรับพ.ร.บ.นิรโทษกรรมตามที่สว.แก้ไขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขว่าจากที่มีการคุยกันเบื้องต้นคงจะเห็นชอบกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตัวกฎหมายสามารถออกใบประกาศใช้และมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมผ่านทางพ.ร.บ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยเร็วนอกจากนี้สิ่งที่สว.แก้ไขจากการสอบถามจากนายณัฐวุฒิเสเกื้อซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการในการทำกฎหมายนี้เมื่อสมัยที่แล้วได้บอกว่าประเด็นที่สว.แก้มาไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของใครเพราะสิทธิ์อย่างเช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการอยู่แล้วไม่มีการปรับแก้ที่จะทำให้ไปริดรอนสิทธิ์ใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขของสว.คงจะรับเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็วเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าการตั้งกรรมการร่วมกลับจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ผลว่ากรรมการร่วมจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากกฎหมายฉบับนี้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้นายกตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้วนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ว่าทุกคนต้องทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์งานอะไรที่มีให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีแม้เรื่องการท่องเที่ยวโดยไตรมาสหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มดีขึ้นการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททเป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงานเริ่มเสถียรแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมาสิ่งที่นายกทำถูกต้องทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตาทำงานไม่มีผลงานก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทุกการที่ให้ KPI เพื่อประเมินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการเดินของรัฐบาลต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกันจับเปาจารุวัฒน์กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์วิเคราะห์ผลบอลแทงสกอร์หลอกเข้ากลุ่มลายยงเว็บพนันพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท.นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์พริบไหวหรือวาวอายุ44ปีสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชีเจาะลูกหนังวาว77ดาวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำก่อนแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นการพนันผ่านไลน์ ID และเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบพบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ทั้งนี้ระหว่างการเข้าค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือนทำมาแล้ว2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.การพนันส่งพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: พันบาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เบา
7: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีธนัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่ขาวนะครับ
1: จ้า
0: พี่ขาวตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ
1: อยู่กาฬสินธุ์ค่ะ
0: กาฬสินธุ์ตอนนี้อากาศแถวกาฬสินธุ์เป็นไงบ้างครับพี่ขาว
1: มันครึ้มๆค่ะเดี๋ยวบินไปปล่อยมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะจะหายไปแล้ว
0: ครับครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหมครับแถวกาฬสินธุ์ครับพี่ขาว
1: ก็ไม่บ่อยค่ะเพิ่งจะมา
0: โอ้เพิ่งจะมาเห็นบอกว่าแบบช่วงหน้าร้อนนี่ก็ร้อนพอสมควรเลยใช่ไหมครับ
1: จ้า
0: แล้วตอนนี้พี่ขาวครับทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำกับข้าวค่ะ
0: อุ้ยมีอะไรกินบ้างครับพี
1: ่ส้มตำปลาเผาค่ะ
0: อุ้ยเป็นตำอะไรครับตำไทยหรือปูปลาครับ
1: ปูปลาค่ะ
0: อืมนัวบ่ครับ
1: นัวค่ะ
0: ชอบแล้วมีพวกไก่ย่างไหมครับพี่ขาว
1: มีก็กว่าจะได้กินค่ะไม่ทำแล้ว
0: อ๋อต้องไปจับไก่อีกใช่ไหมครับกว่าจะมาย่างได้ใช่ไหมครับพี่ขาวครับ
1: จ้าจะย่างก็ย่างได้ค
0: ่
1: ะ
0: การ
1: เลี้ยงไ
0: ว้ค่
1: ะ
0: โอ้ยดีจังเลยอ่ะอันนี้เป็นมื้อเย็นหรือมื้ออะไรครับพี่ขาว
1: มื้อเที่ยงค่ะ
0: มื้อเที่ยงโอ้นี่พูดไปกลืนน้ำลายไปอึกเลยนะครับโอ้ยส้มตำดีจังเลยเอาได้ครับพี่ขาวครับวันนี้อยากฟังเพลง
1: นางฟ้าตาน้ำผึ้งค่ะ
0: นัดมาริสานะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: พี่ขาวงั้นเดี๋ยวผมรบกวนขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: จ
0: ้
1: า
0: เดี๋ยว
1: เมตตา
0: ได้เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
1: จ้า
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไม่ด้า
1: และสบู่ไม่ด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ด้วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
1: มอบให้เฮียหมีค่ะน้องหนังหลังไมค่ะ
0: น้องเมย์ครับ
1: ทุกคนเลยค่ะขึ้นลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: ให้เต็มวงเลยนะ
1: จ้า
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ขาวมากเลยนะ
1: จ้าขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 4เพลงนะครับพาเรทชุดนี้ชื่อชุดว่าก็คนมันสวยนะครับผมนะมีบังเอิญมันดายนะครับแอนออรดีนะครับนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับนัทมริสานะครับนะพี่ขวัญเรือนก็ชอบเพลงนี้นะครับมีสวยจนล้นกระต่ายขาวนะแล้วก็มีเทพธิดาผ้าสิ้นนะครับจากพี่ต้อมนะฮะ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับลูกพี่ครับชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีครัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับก็มีการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะครับนะโดยเฉพาะครอบครัวนะครับที่คุณพ่อเนี่ยไปทำงานหาเงินนะครับเป็นเขาเรียกเป็นเสาหลักของบ้านนะครับแล้วก็มีภรรยาเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็มีลูกๆที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับนะเอ้าบางครอบครัวลูกเล็กเมียเด็กนะครับคือไม่มีรายได้นะครับแล้วถ้าวันใดวันนึงเนี่ยนะครับนะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่อยู่จากไปอย่างสงบแล้วคนข้างหลังจะอยู่ยังไงนะครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญมากเลยนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับนะคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% นะครับ3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเอาก็รับเงินคืนเลยครับลูกพี่อันนี้เป็นเงินเก็บของเรานะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับย้ำนะฮะว่าเป็นไทยประกันชีวิตประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับนะวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับมาเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่ปูเสือรออยู่นะครับนะเข้าไปขอข้อมูลทั้งหมดมาเลยนะครับเอามาฟังให้เข้าใจทั้งหมดเลยแล้วก็ให้พี่ๆเขาลองคำนวณให้เลยครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับไว้หรือเปล่านะครับนะแล้วค่อยกลับมาเคาะตัดสินใจอีกทีนึงก็ได้นะครับกดเลยครับที่เบอร์นี้ฮะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบ

0: ศิลปินนะครับหมูหนึ่งนะครับแหมพริ้วมากเลยนะครับชื่อเพลงนะครับลืมเม็ดนะครับสังกัดอิสระนะครับคำร้องคำนองหมูหนึ่งนะกับพี่อมรเทพนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่สุวัฒน์นะฮะก็ใครที่ชอบเพลงนี้นะครับก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าอ่ะลูกพี่ครับผมตอนนี้เดี๋ยวมีเกมให้มาร่วมสนุกกันนะครับนะอสมทของเราก็เรียนเชิญชาวคณะนะครับมาหรือว่าเล่นเกมนะผ่านกิจกรรมนะฮะในช่วงของบอลโลกกันนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวชยิ่งมันนะฮะก็เปิดโอกาสให้ชาวคณะเนี่ยมาร่วมภารกิจนะมาทายทีมชาติที่ชอบกันนะที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะฮะกติกาง่ายมากเลยนะเพียงแค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็2ซื้อบัตร mcot superfan นะครับนะเพื่อร่วมกิจกรรมนะมาโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่เราชอบนะครับแล้วก็มาลุ้นรางวัลกันครับ1คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฮะ Farizon MP นะ MPV EV นะครับ Supervan นะครับ1รางวัลนะฮะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลนะครับมีตัวเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลนะฮะแล้วก็มีGold Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทนะฮะก็เข้าไปติดตามรายละเอียดนะครับไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ง่ายๆเลยนะตัว c ตัว h w e r dot นะครับแล้วก็ m c o t นะครับแล้วก็ dot n e t นะครับ .net นั่นเองนะก็มาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึงเวลา 01:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะฮะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะจ๊ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชาวร็อกครับชาวร็อกฮะนี่คือปริญญาไก่ตีนะครับเป็กอภิสิทธิ์กับน้องบุ๊กนะครับตอนนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่2นะครับในชาร์ตของเรานะแล้วก็มีตี3จากน้องบอสนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่4นะฮะเป็นเพลงที่เสียเปียกนี่ก็กรี๊ดเป็นพิเศษเลยนะครับอ่ะ2เพลงรัวๆจ้ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือชูรัสโก้ครับผมเขาเป็นบาร์บีคิวนะครับสไตล์บราซิลนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลจากบราซิเลียนนะครับทัวริสบอร์ดด้วยนะครับนะวันนี้ชาวคณะที่ตอบถูกนะฮะก็มีพอสมควรนะครับมีพี่ป๊อปนะฮะมีพี่กล้วยนะครับมีพี่หนูริงนะฮะแล้วก็มีพี่ละไอแล้วก็มีน้องแชมป์นะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมานะว่าชูรัสโก้นะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยแล้วก็มาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่นันเพชรบูรณ์นะครับคุณลุง935มีป้าแป๋วลาดกระบังนะครับมีพี่กูลสมุทรปราการมีคุณลุงหงอกนะครับมียายแสงพี่ปูบางคล้ามีพี่นัทนครพนมป้ายานะครับมีพี่วันบึงกลุ่มแล้วก็มีลุงออสจากรังสิตนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫 핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งราย
0: ไอยารา

0: ลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ไอ้โปร

0: เตลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: สนับสนุนโดยทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณทออสอ Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เรื่องงานจาก The Backup นะกับปั้นปึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับก็รีบกดเข้ามาจองเพลงรัวๆนะจ๊ะปั้นปึงจ้ะ

0: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทอาจิยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีแอร์สาวและยกระดับการดำเนินคดีเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยมีตำรวจนครบาลและปปส.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนเชิงลึกส่วนความคืบหน้าคดีมีการแจ้งข้อหาและฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดจบเพียงเท่านี้แต่ขยายผลต่อถึงตัวการใหญ่เจ้าของยาเสพติดส่วนกรณีผู้ใช้บัญชีโรสมีตัวจริงหรือไม่นั้นรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายที่โอนเงินให้กับมีนาเป็นใครรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแต่ขอให้เชื่อมั่นกระบวนการสืบสวนขยายผลส่วนเรื่องเจ้าของยาเสพติดและคนรอรับปลายทางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วเร็วๆนี้น่าจะมีการปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนอกจากนี้ทางการไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องโดยปปส.แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะโดยไม่ก้าวล่วงกฎหมายซึ่งกันและกันวันนอนและยุบกอรมน.เหตุไร้ประโยชน์ว่างงานจนต้องสร้างเหตุยิงส.ส.ด้านเลขากอรมน.ไม่แจงไร้ประโยชน์แต่รับคำติชมในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ที่มีนายอนุรักษ์จุรีมาศส.ส. ร้อยเอ็ดพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาภาพรวมของการของงบประมาณมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกกลุ่มหนึ่งกรรมธิการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงานเช่นเดียวกับกอรมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่มีผลงานและยังมีปัญหากับพื้นที่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการอภิปรายว่าภารกิจของกอรมน.ในปัจจุบันทำอะไรยิงส.ส.ใช่หรือไม่เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมน.ซึ่งมองว่ากอรมน.ไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงานถึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้จากนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เลขาธิการกอรมน.ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูฮัมหมัดนอว่ากอรมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหากนายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ความเห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพต่อไปเอกนัทเรียกถกด่วนกบน.กมง.ลดค่าน้ำมันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลง ทั้งนี้การประชุมกบง.และกบน.ในช่วงเย็นจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ฮะอุ้ยวันนี้ชาวคณะคึกคักมากเลยนะครับมาม่วนกันนะครับมีพี่ประชิดนะมีน้องมังกรพี่นันทานะครับพี่หนูริงนะครับเสี่ยเปี๊ยกนะครับมีพี่ประภาคุณอนัสการนะครับนะพี่สิริพรพี่กุลพี่สุภาพพี่อรุณแสงสอนนะครับนะยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับน้องนับดาวก็มาแล้วนะจ๊ะ
1: มหานครสุปริญ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีสัมภาษณ์นะฮะกับพี่กบไมทองคำด้วยนะฮะก็ติดตามฟังกันแบบยาวๆเลยนะครับเฮียก็ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะครับคนต้นทางจากน้องเบิ้ลนะครับรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้า